หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมเราอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาก็จะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตึ๊ด in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: that can do object detection. And now we've trained this to detect 8 of the most important types of containers in Thailand. And these are big numbers. So we're covering right now 3 provinces in the country in the study we've done: Bangkok, Nakhon Si Thammalat, and Gabi. And it's about 1 million images per province. And then we run object detection on every image and we detect every container and classify it. So now once we do that, we can create container density maps. So now we know where are the areas that have the most containers and the most containers of which type. And then what we've done with that is to compare it to manual counts. So there's a little bit of data where people went out and manually counted, and we wanted to see, does it actually agree, right? So is what we're doing, does it make sense or not? And it turns out it agrees. And then we said, okay, let's compare it to the number of mosquitoes. So what's important is that not that we can just count containers, but it's actually related to the number of mosquitoes. So we got manually collected data on larval surveys. So larval surveys, you have teams go out and they look for containers and they check if they have mosquito larvae in them and they count that. And we found out that that agrees very well. And so now what we're doing is taking these container density counts and we're putting predictive models or risk models to tell us where is it that dengue is most likely to occur. That's useful because then the Ministry of Public Health can know where to target their intervention. So instead of going out, for example, and saying, we'll spray at every school, they'll know where are the areas that are more important to focus their efforts. So that's where it's useful, is to target the intervention efforts. Because the key to controlling dengue is controlling the mosquito that spreads it. I think the potential impact is very large because dengue is a global problem and it's getting worse, not better. And that's despite the fact that governments worldwide are putting a lot of money into dengue control, which means that they need some new tools because the traditional approaches don't work very well. There's also no vaccine that's effective enough. So the only way to control it is to control the mosquito vector.
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทําเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคําแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอ่ะ

แต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอ่ะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

ติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3

0: เหล่าสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
1: ลุยเลย
2: เ
3: ฮ
2: ้ยเฮ้ยจุกปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
4: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
2: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
4: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
4: ฮะ
2: อะน้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
4: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
2: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
4: มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
2: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
5: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กับ
4: หนีกันเถอะ
2: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
4: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิ
2: เออ
4: ออกไปนะจงหวังสวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
0: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
2: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
4: เออแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ yeah! ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
4: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
2: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
0: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
2: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
4: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟท์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
2: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็ช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
2: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
2: ้อนั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี่

0: จริงด้วย
1: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
1: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
0: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
0: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
0: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: ลิฟกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ้ย
4: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
0: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
0: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็โ

0: ล้วค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่เย้ว้าวเฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอ่ะ
2: โหอร่อยครับ
0: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามามากินเลยมามากินเข้าไป
0: เดี๋ยวค่ะ
1: กินโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
0: ิ่งแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวก่อนก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ

0: ไปช่วยพี่อ้นพี่บาสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
0: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
1: รอสักครู่ข ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้อง
2: พิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
0: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
1: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อการจริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่า ในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

0: ปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
3: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมาอังกฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือที่รู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้สายทานแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไร
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี่นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก10ถึง20ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอานะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อตะกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

0: ให้การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: call roll.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็น2ตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6ตำแหน
1: ่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.0008
1: อ่ะเราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
2: 0.0008
1: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เป็นลบ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เป็นบวก
1: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
1: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะ ครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
2: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
1: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานมี4เป็นเลขชี้กำลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
2: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกที่3เป็นเลขชี้กำลัง
1: เก่งมากๆเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
2: ลบ3คูณกัน3ตัว
1: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานและ16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
0: 2ค
1: ู
0: ณกัน4ต
1: ัวนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
2: 4
1: ตัวเก่งเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
2: ได้
1: เพราะอะไรคะ
2: เ

0: 16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16มากเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะ
1: 27
0: เก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: คูณ
1: 2คูณ2คูณ3คูณ3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
1: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง

0: 3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
1: ตอบได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐาน
2: ตอบ
0: ทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
1: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะ
2: 2
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 6
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
2: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
2: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
2: ได้แล้ว
0: ได้เป็นอะไรคะ
2: 3 คูณ 3
0: เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
2: 2
0: คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
2: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
2: ได้แล้ว
0: ได้เป็นอะไรคะ
2: 2 คูณ 3 ตัว
0: ได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
2: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
2: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเรา

0: สามารถเขียน 0.125 ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถคือ 0.5 ยกกำลัง 3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ 0.001 คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 6ตำแหน่ง
0: 6ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.008
0: ได้เป็น 0.000008 แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 0.002
0: ยกกำลังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง 3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.2 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะ
1: 0.1 ค
0: ู
1: ณ
0: 0.2
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว 0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ

0: 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำลัง 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้กว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้เรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: กันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
2: เ
0: ศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
2: เศษ
0: 1
2: ส่วน
0: 49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะ

ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความว่า2หาร256ลงตัวข้อนี้ครูจะแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะคะเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนตอบผิดมาเมื่อกี้256เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64 64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ7ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ1000ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบลบอะไรคะได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ

0: 10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะแล้วใน2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับ -2197 คะ
1: ลบ 13
0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝี

ป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทคโนโลยีนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังจำได้ไหมว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปจำได้ไหมเราทำการทดลองไปใช่ไหมกับพืชกี่ชนิดเอ่ย
1: 2
0: ชนิดใช่ไหมครับยังจำได้ไหมว่าเราทำการทดลองกับพืชชนิดไหนบ้างมีผักบุ้งแล้วก็ชาบาด่างนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับซึ่งเป็นตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นั่นเองนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนี่แหละนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจากที่เราได้กลับมาเจอกันวันนี้ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะครับจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้หรือคาบเรียนนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็ยังจะต้องระบุ

0: อุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ระบุไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทบทวนนิดนึงนะครับเราได้ระบุปัจจัยไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างมีแสงและก็คลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับส่วนด้านทักษะกระบวนการนะครับข้อที่1การลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบแป้งนะครับโดยใช้สารละลายไอโอดีนนะครับมาใช้ในการระบุปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้ดูนะครับผลการทดสอบนะครับผลการทดลองแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็ลงความเห็นด้วยกันนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยอีกอย่างนึงนะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่2นะครับเมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ลงตัวแปรไปแล้วใช่ไหมได้ระบุตัวแปรไปด้วยใช่ไหมตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมด้วยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ถูกต้อง 100% นะครับวันนี้เราจะได้ฝึกอีกครั้งหนึ่งในการระบุตัวแปรนะครับทั้งตัวแปรต้นตัวแปรก็ตัวแปรควบคุมวันนี้ครูหวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะสามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างในหลายๆครั้งที่เราได้ทำกิจกรรมมานะครับเราก็จะต้องยอมรับความเห็นต่างด้วยใช่ไหมสำหรับเหตุผลที่มีความสมเหตุสมผลนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องมีการยอมรับความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะครับจากการที่เราได้ระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเราจะต้องรับฟังนะครับว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวแปรทั้ง3ชนิดนี้นะฮะ3ประเภทนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการทดลองในวันนี้นะครับเราก็จะได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังจะต้องตั้งสมมุติฐานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ฝึกกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่สอดคล้องกับคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกตประสบการณ์เดิมหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือสมรรถนะนะครับที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือการตั้งสมมุติฐานนะครับครูหวังว่าวันนี้นักเรียนจะสามารถตั้งสมมุติฐานจากการที่เราได้ศึกษาผลการทำกิจกรรมได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมาช่วงทบทวนกันสักนิดนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรผ่านไปลองนึกดูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาสอบถามนักเรียนนะครับแล้วก็จะให้สะสมสติกเกอร์ด้วยนะครับเอาละคำถามที่1นะครับคำถามนี้จากการทำกิจกรรมตอนที่1โดยใช้ใบผักบุ้งที่หุ้มและไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำนะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรลองนึกดูนะครับนักเรียนทุกคนลองนึกดูว่าในตอนที่1ที่เราทำการทดลองกับใบผักบุ้งนะครับที่ทั้งหุ้มแล้วก็ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำเนี่ยนะครับสรุปการทดลองในตอนที่1เนี้ยนะครับเป็นปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเราทราบได้อย่างไรนะครับลองปรึกษากันสักนิดนึงนะครับมีกลุ่มไหนที่มีคำตอบอยู่ในใจแล้วบ้างไหมลองปรึกษากันได้นะครับจากการที่เราทำการทดลองกับใบผักบุ้งนะครับปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนปรึกษากันแล้วนะครับระดมความคิดเห็นกันแล้วนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบสามารถที่จะยกมือแล้วก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับโอเคนักเรียนต้นทางครับพอจะบอกได้ไหมว่าตอนที่1 นะครับที่เราทำการทดลองกับใบผักบุ้งเนี่ยนะครับปัจจัยนั้นคืออะไรมีตัวแทนไหมไม่มีนะลองตอบดูสิงั้นตอบช่วยกันดีกว่านะครับปัจจัยนั้นคืออะไรครับคืออะไรครับตอบดังๆได้เลยครับคืออะไรที่มันแตกต่างกันระหว่างใบผักบุ้งที่หุ้มกับไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำแล้วเราไปตั้งไว้กลางแดดใช่ไหมใบที่หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำจะโดนแดดไหม
1: ไม่
0: โดนแดดแล้วใบที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษสีดำจะโดนแดดไหมโดนเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าอะไรน่าจะเป็นปัจจัยในการทดลองนี
1: ้
0: แสงนะครับก็คือแสงนั่นเองแล้วเราทราบได้อย่างไรนะครับว่าแสงเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าใบที่โดนแสง เวลาที่เราไปทำการสกัดและทดสอบด้วยแป้งแล้วก็ใช้สารละลายไอโอดีนหยดลงไปจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนจากสีอะไรน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเพราะนั้นนะครับจากการทดลองในตอนที่1ที่เราใช้ใบผักบุ้งที่ทั้งหุ้มและไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำนะครับปัจจัยในการทดลองในตอนที่1เนี้ยก็คือแสงนะครับโดยใบผักบุ้งที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำนะครับจะได้รับแสงใช่มั้ยพอได้รับแสงแล้วจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่เกิดมั้ยเกิดนะครับถ้าได้รับแสงก็จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นจะสามารถสร้างน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแป้งได้แล้วเมื่อเราทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับก็จะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจากที่เราได้ทำการทดลองในตอนที่1ผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคำถามต่อมาแล้วตอนที่2ล่ะครับแล้วตอนที่2ล่ะนะครับจากการทำกิจกรรมในตอนที่2ที่เราใช้ใบชะบาด่างในการทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรแล้วเราทราบได้อย่างไรคิดว่าในตอนที่2เนี้ยปัจจัยคืออะไรครับ
1: คลอโรฟ
0: ิลล์นะครับในใบชะบาด่างเนี่ยนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วใบชะบาด่างจะมีบริเวณที่มีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีเขียวด้วยใช่ไหมครับบริเวณที่มีสีเขียวมันมีมีคลอโรฟิลล์อยู่ส่วนบริเวณที่มีสีขาวมีไหม
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมครับหลังจากที่เราไปทำการทดลองนะครับกับใบชะบาด่างมานะครับเพราะนั้นเราจะสามารถบอกได้อย่างไรว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยหลังจากที่เราทดสอบแล้วนะครับเราหยดสารอะไรลงไปนะสารละลายไอโอดีนใช่ไหมครับบริเวณไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงของสีสารละลายไอโอดีนสีเขียวหรือสีขาวที่เปลี่ยนแปลง
1: สีเขียว
0: สีเขียวนะครับโดยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับเพราะนั้นจากการทดลองในตอนที่2นะครับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือคลอโรฟิลล์นะครับโดยใบชะบาด่างในบริเวณที่มีสีเขียวนะครับจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเมื่อเราทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนจึงจะเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าบริเวณที่มีสีเขียวนั้นเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับต่อมานะครับจากการทำกิจกรรมการทดลองทั้ง2ตอนที่ผ่านมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมีปัจจัยใดบ้างมีกี่ปัจจัย
1: 2
0: ปัจจัย1คือ
1: แสง
0: 2คือคลอโรฟิลล์นะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าแสงและคลอโรฟิลล์นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับทบทวนอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับการทดลองในตอนที่1และตอนที่2ยังพอจะนึกได้ไหมนะครับว่าตอนที่1ที่เราทำการทดลองกับผักบุ้งคำถามการทดลองที่เราได้เฉลยกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมันคืออะไรคำถามการทดลองเราสงสัยอะไรในตอนที่1ที่เราทำการทดลองกับผักบุ้ง
1: แสงเป็นป
0: ั
1: จจ
0: ั
1: ย
0: อะไรนะดังๆได้เลยครับกลุ่ม2ดังๆได้เลยกลุ่มที่2เขาตอบมาว่าแสงเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่ใช่ไหมครับถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเพราะนั้นสมมติฐานนะครับที่เราตั้งได้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็คือถ้าแสงเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับใบผักบุ้งนะครับที่ได้รับแสงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนมันก็จะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนใช่ไหมจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับตัวแปรต้นล่ะครับตัวแปรต้นของการทดลองในตอนที่1คืออะไรมีใบผักบุ้งอยู่2แบบใช่ไหมแบบที่ได้รับแสงกับแบบที่ไม่ได้รับแสงเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นน่าจะเป็นอะไรการได้รับแสงของใบผักบุ้งนั่นเองแล้วตัวแปรตามเราดูจากอะไรสารละลายไอโอดีนใช่ไหมว่ามันเป็นไงเปลี่ยนสีหรือไม่เพราะฉะนั้นตัวแปรตามก็คือการสีของสารละลายไอโอดีนนะครับแล้วตัวแปรควบคุมเมื่อครั้งที่แล้วในตอนที่1เราควบคุมอะไรบ้าง
1: ขนาดใบ
0: ขนาดของใบผักบุ้งใช่มั้ยครับอายุของใบผักบุ้งใช่มั้ยครับโอเคนะครับแล้วขนาดและอายุของใบผักบุ้งแล้วก็บริเวณที่วางกระถางด้วยนะครับอันนี้คือการทดลองในตอนที่1ที่เราได้ทําผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับต่อมาแล้วตอนที่2ล่ะนะครับคำถามของการทดลองคืออะไรตอนที่2เราตอนที่2เนี่ยเราทำการทดลองกับใบชะบาด่างใช่ไหมครับแล้วคำถามการทดลองคืออะไร
1: คลอโรฟิลล์เป็นปัจจ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้ตัวเองครับคำถามของการทดลองเมื่อครั้งที่แล้วก็คือคลอโรฟิลล์เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับและสมมุติฐานเราก็ได้ตั้งผ่านมาแล้วนะครับก็คือถ้าคลอโรฟิลล์นะครับเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับดังนั้นเมื่อทดสอบสารที่มีบริเวณที่มีสีเขียวของใบชบาด่างนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำได้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวแปรต้นคืออะไรบริเวณที่มีสีเขียวและ
1: ส
0: ีขาวใช่ไหมครับก็คือบริเวณที่มีสีเขียวและบริเวณที่ไม่มีสีเขียวก็คือเป็นสีขาวนั่นเองนะครับของใบชบาด่างและตัวแปรตามล่ะครับเราดูจากอะไรเมื่อครั้งที่แล้วการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนนะครับส่วนตัวแปรควบคุมนะครับที่เราได้ทำผ่านมาแล้วก็คือใบชบาด่างจะต้องได้รับแสงที่เท่ากันนะครับเพื่อเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับอันนี้ก็คือการทดลองทั้ง2ตอนที่เราได้ทำผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทีนี้อีก1อย่างนะครับที่เราจะต้องช่วยกันทำในวันนี้นะครับนอกจากการตั้งสมมติฐานนอกจากการกำหนดตัวแปรนะครับวันนี้เราจะได้ฝึกการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการใครเคยได้ยินคำนี้บ้างการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเคยได้ยินไหมมีคนเคยได้ยินแต่ส่วนมากคือไม่เคยได้ยินใช่ไหมเพราะนั้นอาจจะเป็นความรู้ใหม่ของนักเรียนทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการมันคืออะไรนะครับคิดว่าน่าจะยากไหมดูจากคำแล้วน่าจะยากไหมน่าจะยากใช่ไหมเราลองดูนะนะครับการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเป็นการกำหนดความหมายก็คือเป็นการให้ความหมายและขอบเขตของตัวแปรในการทดลองนะครับให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได้อันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่หลังจากที่เราดูความหมายใช่ไหมเราลองดูตัวอย่างดีไหมตัวอย่างน่าจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างของการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับตัวอย่างแรกอย่างเช่นคำว่าการเจริญเติบโตเราจะต้องให้ความหมายของคำนี้นะครับเพื่อกำหนดให้เข้าใจตรงกันอย่างเช่นการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับหมายถึงความสูงของพืชอันที่สองนะครับการระเหยหมายถึงการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวไปเป็นแก๊สนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับวัชพืชหมายถึงพืชที่มนุษย์ไม่ได้ปลูกแต่ขึ้นเองตามธรรมชาติและก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชที่เราตั้งใจปลูกนะครับพอจะมองภาพออกไหมว่าการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการน่าจะเป็นอย่างไรก็คือเป็นการให้ความหมายเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตรงกันกับเราโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้เราจะได้ลองฝึกการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการด้วยนะครับคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ไหมคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันว่านักเรียนต้นทางจะทำได้ไหมแต่นักเรียนปลายทางครูได้ยินเสียงมาดังมากว่าทำได้แน่ๆนะครับคำถามก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับนอกจากปัจจัยการด้วยแสงของพืชคือแสงและคลอโรฟิลล์ที่เราทราบมาแล้วจากการทำกิจกรรมในตอนที่1และตอนที่2นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่และปัจจัยนั้นคือปัจจัยใดคิดว่ามีอีกไหมนอกจากแสงและคลอโรฟิลล์น้ำกูหกตอบว่าน้ำลมอากาศธาตุอาหารในดินปริมาณสารละลายไอโอดีนอุณหภูมิเมื่อครั้งที่แล้วครูก็ได้สอบถามไปแล้วใช่ไหมเราก็ได้ตอบมาเนาะตอนนี้ได้ไปแล้ว2อย่างคือแสงและคลอโรฟิลล์วันนี้ที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับแล้วเราจะมาดูกันจากการที่เราทำกิจกรรมว่าสรุปแล้วมีปัจจัยอะไรอื่นอีกบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเก็บคำตอบนั้นไว้นะครับเอาล่ะกิจกรรมที่1 นะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าชื่อกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนกับกิจกรรมในครั้งที่แล้วใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนซึ่งเราทำไปแล้ว2ตอนวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่3กันนะครับสิ่งที่เราต้องมีคือใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใบงานที่1ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับทีนี้ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมตั้งใจฟังให้ดีนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์อะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับอ่ะคำถามแรกครูคิดว่าน่าจะตอบได้เราคิดว่ากิจกรรมนี้ในตอนที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับเรากำลังจะทำกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือเราจะต้องระบุปัจจัยนะครับที่จำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชรวมถึงเราจะต้องตั้งสมมติฐานนะครับนิยามเชิงปฏิบัติการรวมถึงตัวแปรทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะครับจากการอ่านและวิเคราะห์วิธีการทำกิจกรรมที่กำหนดให้นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับวิธีการทำกิจกรรมในตอนที่3นะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องอ่านวิธีการทดลองนะครับเพื่อหาปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงและวิเคราะห์สมมติฐานการทดลองนิยามเชิงปฏิบัติการตัวไปต้นตัวไปตามตัวไปควบคุมของการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและก็บันทึกผลเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มีการทดลองใช่ไหมแต่ว่าครูมีการทดลองมาให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ว่าจากการทดลองนี้และผลการทดลองนี้นะครับเราจะสามารถกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได้ไหมจะสามารถตั้งสมมติฐานได้ไหมจะสามารถกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมได้หรือไม่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทดลองที่ครูนำมาให้นะครับว่าเขาทำการทดลองอย่างไรแล้วผลการทดลองมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเขาบอกว่านำกระถางต้นชบาวางในที่มืดเป็นเวลา2วันเมื่อครั้งที่แล้วเราทำการทดลองกับชบาด่างใช่ไหมแต่การทดลองในตอนที่3เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชบาด่างนะครับเขาใช้ชบาเฉยๆนะครับเพราะนั้นใบของชบาจะมีสี
1: เข
0: ียวทั้งใบเลยนะครับนำกระถางต้นชบาวางในที่มืดเป็นเวลา2วันจากนั้นทำยังไงต่อนะครับเขาบอกว่าใส่โซดาไฟ20กรัมนะครับในถ้วยพลาสติกขนาดเล็กใส่โซดาไฟลงไปแล้วนะครับแล้วนำถ้วยพลาสติกใส่ลงในถุงพลาสติกที่ครอบใบชบา1ใบนะครับผูกปากถุงซึ่งโซดาไฟสามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในถุงพลาสติกได้ในข้อที่2เนี่ยโซดาไฟมีไว้ทำอะไรครับทำไมเขาต้องใส่โซดาไฟเข้าไปแล้วเอาถุงหุ้มพร้อมกับใบชบาเพราะว่าโซดาไฟจะช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่าในถุงที่ครอบอยู่ตอนนี้จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไห
1: ม
0: โซดาไฟช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่าในถุงนั้นที่หุ้มอยู่ที่มีโซดาไฟจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไห
1: ม
0: ไม่มีนะครับจะไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3นำถุงพลาสติกเปล่าครอบใบชบาอีก1ใบเป็นคนละใบนะครับโดยให้มีขนาดใกล้เคียงกับใบแรกผูกปากถุงให้แน่นในข้อที่3นะครับเขานำถุงพลาสติกไปครอบใบชบาด่างอีก1ใบนักเรียนคิดว่าใบชบาด่างตรงนี้จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ภายในไห
1: ม
0: มีนะครับเพราะนั้นเห็นข้อแตกต่างยังน่าจะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับต่อมาข้อที่4นะครับนำกระถางต้นชบาไปวางกลางแดด3ชั่วโมงนะครับทั้งใบชบาด่างที่มีโซดาไฟและใบชบาด่างที่ไม่มีโซดาไฟไปวางไว้กลางแดดนะครับจากนั้นทำยังไงต่อข้อที่5เขาบอกว่าเด็ดใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟและที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟก็คือเอาใบชบาของ2ใบนั้นน่ะมาทำการทดลองนะครับโดยทำการทดสอบคล้ายๆกับวิธีที่เราทำผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ผลตามภาพนี้ครับนักเรียนดูภาพนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นใบชบาในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟส่วนฝั่งขวามือนะครับเป็นใบชบาในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟเอาล่ะมันต่างกันยังไง2รูปภาพนี
1: ้
0: สีมันเปลี่ยนใช่ไหมฝั่งซ้ายมือนะครับสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนแปลง
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่เปลี่ยนแสดงว่ามีแป้งหรือไม
1: ่
0: ไม่น่าจะมีใช่ไหมครับส่วนฝั่งขวามื สีของสาหร่ายอดินเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือแบบสีดำเข้มเลยใช่ไหมครับแสดงว่าใบฝั่งขวามือเนี่ยจะมีแป้งไห
1: ม
0: น่าจะมีใช่ไหมครับอันนี้คือผลการทำกิจ

0: กรรมนะครับที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่ในใบกิจกรรมอยู่แล้วนะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้นักเรียนดูประกอบไปด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูแล้วเราต้องวิเคราะห์ช่วยกันในแต่ละกลุ่มแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานนะครับสิ่งที่เราต้องบันทึกมีอะไรบ้างสมมติฐานการทดลองนี้น่าจะเป็นอย่างไรนิยามเชิงปฏิบัติการคืออะไรนะครับแล้วแต่ละคนจะต้องช่วยกันระบุตัวแปรนะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยสมาชิกคนที่1 2 3 4 5นะครับคิดเห็นว่าตัวแปรต้นน่าจะเป็นอะไรตัวแปรตามน่าจะเป็นอะไรตัวแปรควบคุมน่าจะเป็นอะไรแล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วสรุปเป็นผลการทำงานของกลุ่มว่ากลุ่มของเราคิดเห็นว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรและตัวแปรควบคุมน่าจะเป็นอะไรนะครับคิดว่าน่าจะทำได้ไหมคิดว่าน่าทำได้ไหมน่าจะทำได้นะครับแล้วก็สรุปด้วยนะครับว่าจากการทดลองนี้ปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะเป็นอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมถามเพื่อเช็คความเข้าใจของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับกิจกรรมนี้จัดชุดการทดลองเป็นกี่ชุดกี่ชุดการทดลองนี้กี่ชุด3ชุดอะไรบ้างอ่ะกี่ชุดอ่ะลองดูในใบกิจกรรมครับมันมีรูปภาพให้เราสังเกตกี่รูป
1: 2
0: รูปเพราะฉะนั้นเขาจัดชุดการทดลองกี่ชุด
1: 2
0: ชุดนะครับคือชุดที่มีอะไรนะ
1: โซดาไฟเป็นมีโซดาไฟ
0: เขาใส่อะไรเข้าไป
1: โซดาไฟ
0: เพราะฉะนั้นมันจะมี2ชุดคือชุดที่มีโซดาไฟกับชุดที่ไม่มีโซดาไฟนะครับ2ชุดได้แก่ใบชะบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟและใบชะบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟนะครับต่อมาเพราะเหตุใดจึงต้องใส่โซดาไฟในถุงพลาสติกทราบไปยังเพื่อลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะโซดาไฟเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นสารโซเดียมคาร์บอเนตนะครับและน้ำก็จะทำให้ภายในถุงพลาสติกเนี่ยไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือพูดง่ายๆคือลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับต่อมาการเปลี่ยนแปลงของสีสารละลายไอโอดีนบนใบชบาทั้ง2ใบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันใช่ไหมใบหนึ่งจะเป็นไงเปลี่ยนสีสารละลายไอโอดีนไหม
1: ไม
0: ่เปลี่ยนแต่อีกใบหนึ่งเป็นไง
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนนะครับนะครับแตกต่างกันโดยสีของสารละลายไอโอดีนที่หยดลงบนใบชะบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟนะครับจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนสีสารละลายไอโอดีนที่หยดลงบนใบชะบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการศึกษานะครับต่อมาการทดลองนี้ใบชะบาใบใดที่มีแป้งและใบใดที่ไม่มีแป้งทราบได้อย่างไรเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นใบไหนที่มีแป้งอะลองคิดดูก่อนใบไหนที่มีแป้งใบที่มีโซดาไฟหรือใบที่ไม่มีโซดาไฟที่มีแป้งไม่มีโซดาไฟจะมีแป้งใช่ไหมครับนะครับใบชะบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟจะมีแป้งนะครับเพราะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วปรากฏว่าสารละลายไอโอดีนสามารถที่จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มได้นะครับส่วนใบชะบาที่ครอบด้วยถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟจะไม่มีแป้งเพราะทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วสีไม่เปลี่ยนนะครับต่อมานักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนสงสัยและอยากทราบคำตอบในการทดลองตอนที่3คืออะไรคิดว่าสิ่งที่เราสงสัยคืออะไรจากการทดลองของในตอนที่3ที่เราได้ศึกษาเมื่อกี้คิดว่าเขาสงสัยอะไรสงสัยอะไรสงสัยอะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันน่าจะเกี่ยวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมมันน่าจะเกี่ยวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสิ่งที่สงสัยก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยจำเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่อันนี้เป็นคำถามการทดลองนี้นะครับเรากำลังสงสัยว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ครูได้เพิ่มเติมประเด็นให้นักเรียนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโดยคำถามทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยหรือไม่หรือคำว่าอย่างไรนะครับเพื่อนำไปสู่การหาคำตอบนะครับแต่การลงท้ายด้วยคำว่าทำไมจะไม่โยงไปสู่การหาคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นคำถามทางวิทยาศาสตร์ก็จะลงท้าย

0: ด้วยคำว่าหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ลงมือวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำลงในใบงานที่1มีอะไรบ้างครับ
1: ต
0: ั้งสมมุติฐานกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการแล้วก็ระบุตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็สรุปให้ครูด้วยว่าสรุปแล้วปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับนอกจากแสงแล้วก็คลอโรฟิลล์นะครับมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วครูอนุญาตให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้นะครับโดยที่ระหว่างที่ทำกิจกรรมถ้ามีประเด็นอะไรสงสัยยกมือสอบถามครูได้เลยนะครับอ่ะเชิญเลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนน่าจะสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบของใบงานที่1ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันเลยนะครับตอนที่3ที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้นะครับครูขอฟังสมมุติฐานการทดลองก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอสมมุติฐานการทดลองของกลุ่มตัวเองไหมมีไหมครับยกมือให้ครูดูหน่อยนะครับมีกลุ่ม2มีกลุ่ม6กลุ่ม5งั้นเดี๋ยวยกธงนะยกธงนะครับเตรียมธงไว้เอาธงขึ้นมาเลยนะครับใครจะได้ตอบคำถามในข้อนี้นะครับสรุปแล้วสมมติฐานการทดลองในตอนที่3คืออะไรนะครับพร้อมเอามือจับหูเลยครับเอามือจับหูพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วตอบสมมติฐานการทดลองให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าจากที่เราได้พิจารณาแล้วนะครับสมมติฐานการทดลองน่าจะเป็นอะไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงสีจะเปลี่ยนแปลงหรือไม
0: ่ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับจากที่กลุ่มที่6ตอบมานะครับกลุ่มที่6บอกว่าถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับสารละลายอดินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่คำการที่ลงท้ายด้วยคำว่าหรือไม่เป็นสมมุติฐานหรือเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์เป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์นะครับยังไม่ใช่สมมุติฐานเพราะนั้นเดี๋ยวขอกลุ่มอื่นเสริมหน่อยไม่เป็นไรนะกลุ่มผมไม่เป็นไรนะครับยกธงอีกดีกว่าครู

0: ไม่สามารถเลือกได้พร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับสมมติฐานของเขาคืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เป็นการสร้างอาหารของพืชครับ
0: เป็นการสร้างอาหารของพืชอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนนะครับกลุ่มที่2เพิ่มไหมเดี๋ยวให้กลุ่มที่2เพิ่มนะครับสมมติฐานคือการคาดคะเนคำตอบนะครับว่าผลน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2เพิ่มเติมเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: สมมติฐานของกลุ่มผมนะครับถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนครับเมื่อทดสอบใบชะบาด้วยสารละลายไอโอดีนสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเข้มครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีอีกไหมมีอีกไหมฟังกลุ่ม1เพิ่มเติมลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังซิว่าสมมติฐานของเราคืออะไรเชิญได้เลยครับ
3: ใบชะบาในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟจะไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใบชะบา ที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนเชิญได้เลยครับอันนี้คือคำตอบของนักเรียนนะครับเน้นย้ำนักเรียนอีกนิดนึงสมมติฐานการทดลองคือการคาดคะเนคำตอบนะครับตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้ในตอนที่3ก็คืออยากรู้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่เพราะฉะนั้นการคาดคะเนคำตอบหรือการตั้งสมมติฐานเราจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันจะเป็นปัจจัยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติฐานการทดลองก็นะครับสามารถที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดังนั้นนะครับใบชะบาที่ถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยเมื่อทดสอบแป้งในใบด้วยสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะครับส่วนใบชะบาในถุงที่มีโซดาไฟจะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อทดสอบแป้งในใบด้วยสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีอันนี้คือการคาดคะเนคำตอบหรือที่เรียกว่าสมมติฐานการทดลองนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นิยามเชิงปฏิบัติการนะครับมีใครอยากจะตอบบ้างงั้นยกธงนะครับมีหลายกลุ่มเดี๋ยวยกธงดีกว่านะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6เนาะนะครับว่าเขาจะสามารถกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได้หรือไม่นะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
4: การสังเคราะห์ด้วยแสงคือการเป็นการสร้างอาหารค่ะ
0: การสร้างอาหารของใครครับ
4: ของ
0: ใครครับใครเป็น
4: ของพืชค่ะ
0: ของพืชปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับเราสามารถที่จะนิยามนะครับคำว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับก็กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการสร้างอาหารของพืชนั่นเองนะครับโดยที่น้ำตาลจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะครับแล้วเราก็จะสามารถทดสอบแป้งได้โดยใช้สารละลายไอโอดีนนะครับถ้ามีแป้งสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับแต่ถ้าไม่มีแป้งสารละลายไอโอดีนจะไม่เปลี่ยนสีนะครับอันนี้ก็คือนิยามเชิงปฏิบัติการที่เราสามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะครับว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้อะไรนะครับต่อมานะครับจากการทดลองในตอนที่3ที่เราได้ศึกษาไปนะครับขอตัวแทนตอบตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมให้ครูหน่อยมี2กลุ่มใช่ไหมมีอีกไหมมีนะโอเคงั้นยกธงนะครับเตรียมไว้ตอนนี้มีสีไหนที่ยังไม่ได้ยกไหมสีเหลืองนะโอเคพร้อมนะครับเตรียมตัวยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวกลุ่มที่5ตอบให้หน่อยตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมคืออะไรนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยได้ไหมกลุ่มที่5ลองดูนะครับโอเคเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
5: ตัวแปรต้นนะคะใบชะบาที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะตัวแปรตามการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนค่ะตัวแปรควบคุมขนาดอายุและระยะเวลาการตากแดดของใบชะบาค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับเพิ่มเติมนะครับตัวแปรต้น

0: ของการทดลองนี้ก็คือการมีและไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวแปรตามคือการเกิดแป้งในใบชาบาซึ่งเราจะสามารถทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนได้ใช่ไหมโอเคนะครับตัวแปรควบคุมต้องควบคุมอะไรบ้างขนาดและอายุของใบชาบานะครับรวมถึงการได้รับแสงด้วยนะครับสรุปจากตอนที่3ที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้นะครับปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของการทดลองนี้คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับโอเคอภิปรายหลังการทำกิจกรรมจากการทำกิจกรรมทั้ง3ตอนนี้พอจะบอกครูได้ยังว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
1: คลอโรฟ
0: ิลแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับจาก3ตอนนี้ก็คือแสงคลอโรฟิลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับจะเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีอีก1อย่างครับอีก1อย่างคือน้ำนะครับน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชซึ่งรากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาจากดินเพราะฉะนั้นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทั้งหมดกี่ปัจจัยครับ4ปัจจัยมีแสงคลอโรฟิลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะครับโอเคสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะครับโดยปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับที่จะช่วยให้พืชสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ก็จะมีแสงคลอโรฟิลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็น้ำนั่นเองนะครับโอเคนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันก็คือเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่1หลังจากที่เราได้ศึกษาปัจจัยไปแล้วเราจะมาดูว่าถ้าเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับจะได้ผลผลิตอะไรออกมาบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง2ใบงานที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำถามไหมตอบให้ครูชื่นใจอีกครั้งหนึ่งปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีทั้งหมดกี่ปัจจัย
2: 4
0: ปัจจัย1แสง2คลอโรฟิล3แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และ4น้ำโอเคเก่งมากปรบมือให้ตัวเองครับโอเควันนี้ถ้านักเรียนสามารถตอบได้แล้วแล้วก็ไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับ

0: พระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
1: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
0: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
1: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะ

0: เล่นทุกคนเพราะความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นตอนที่1นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมาแล้วบ้างวันนี้จะเป็นครั้งที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสรุปแล้วผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องระบุผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชวันนี้นักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้นะครับระบุให้ได้ว่าผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมันคืออะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปลายทูบที่ติดไฟมาระบุแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นจากจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าผลผลิตน่าจะเป็นอะไรผลผลิตของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะเป็นอะไรจากด้านทักษะกระบวนการเนี่ยนะครับเขาบอกว่านักเรียนจะต้องลงความเห็นใช่ไหมจากการสังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงของปลายทูบที่ติดไฟมาระบุแก๊สเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแก๊สนะครับไม่รู้แก๊สอะไรวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่บอกว่ามันเป็นแก๊สเนี่ยมันคือแก๊สอะไรที่เราจะได้ออกมานะครับอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับวันนี้เราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมเพราะฉะนั้นผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรผลการทดลองเป็นอย่างไรนักเรียนจะต้องมีความเชื่อมั่นในผลการทำกิจกรรมของกลุ่มตัวเองนะครับโดยสืบสอบและก็ใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและลงความเห็นข้อมูลมาสนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องระบุความรู้เกี่ยวกับผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงจากการลงความเห็นโดยใช้หลักฐานจากการทดลองนะครับวันนี้เราจะได้ทำการทดลองเพราะฉะนั้นผลการทดลองเป็นอย่างไรให้นักเรียนยึดผลการทดลองของกลุ่มตนเองนะครับไม่ต้องใส่ความคิดเห็นเข้าไปนะครับผลการทดลองเป็นอย่างไรให้ยึดแบบนั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับช่วงทบทวนกันสักนิดช่วยกันคิดสักหน่อยนะครับจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาวันนี้ครูมีคำถามนะครับที่จะสอบถามในช่วงนี้ทั้งหมด3คำถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับเขียนคำตอบลงในกระดานเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มเอากระดานขึ้นมานะครับ1คำถามถ้ากลุ่มไหนตอบถูกสะสมสติ๊กเกอร์5ดวงนะครับวันนี้เราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะสามารถตอบคำถามถูกต้องทั้ง3คำถามบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะพร้อมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมแล้วหรือยังถ้าไม่มีกระดานนะครับนักเรียนสามารถยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่1กันเลยนะครับนักเรียนสามารถปรึกษากันได้นะในแต่ละกลุ่มปรึกษากันเบาๆเดี๋ยวกลุ่มข้างๆจะได้ยินคำตอบของเรานะครับโอเคคำถามข้อแรกกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับครูมีเวลาให้ในการคิดแล้วก็ตอบคำถามลงไป1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับเขียนลงไปได้เลยนะครับในกระดานของเราแต่ละกลุ่มลองนึกช่วยกันนะครับว่าจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมานะครับเราจะสามารถบอกได้ไหมว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรนะครับเขียนลงไปในกระดานได้เลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่30วินาทีนะครับกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวชูคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับตอนนี้หลายๆกลุ่มน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับว่า

0: บวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังแล้วนะนะครับ5 4 3 2 1ยกคำตอบครับอ่ะยกคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับว่าเราตอบมาว่าอะไรบ้างนะครับยกเลยยกเลยกลุ่มที่3ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม6บอกว่าการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือการสร้างอาหารของพืชมีกลุ่ม5ตอบมาว่าคือการที่พืชได้รับปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนกลุ่มที่3ตอบไม่ทันนะครับไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไรครับคือกระบวนการที่พืชใช้ในการสร้างอาหารอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่ถูกครับส่วนกลุ่มที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะครับเรามีข้อที่จะให้แก้ตัวนะครับมาเราไปดูข้อที่2กันเลยนะครับกลุ่มไหนที่เขียนคำตอบไม่ทันนะครับกลุ่ม3ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเดี๋ยวเราแก้ตัวในข้อที่2แล้วก็เขียนคำตอบให้เร็วนะครับต่อมาข้อที่2นะครับถามว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรนะครับปรึกษากันเบาๆอ่ะเริ่มจับเวลานะครับ1นาทีนะครับอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรปรึกษากันเนาะแล้วก็เขียนลงบนกระดานได้เลยนะครับปรึกษากันได้นะในแต่ละกลุ่มนะครับว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นเนี้ยคืออะไรนะครับแล้วก็เขียนลงไปบนกระดานได้เลยนะครับเหลือเวลา30วินาทีนะครับจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับสรุปแล้วอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังแล้วนะครับเมื่อหมดเวลาให้นักเรียนชูกระดานขึ้นนะครับให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับ5 4 3 2 1ยกครับยกเลยยกเลยนะครับคำตอบข้อนี้นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5บอกว่ามันคือน้ำตาลนะครับโดยกลุ่ม6เขาบอกว่าจากน้ำตาลเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะครับส่วนกลุ่มที่5ตอบมาว่าคือน้ำตาลที่พืชนำมาเก็บในรูปแบบของแป้งมั่นใจไหมมั่นใจไม่มีเสียงตอบรับมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: กลุ่ม6บอกว่ามั่นใจอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ำตาลนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งนั่นเองนะครับและสารอื่นๆเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆของพืชให้ครับให้ครับถูกต้องถูกต้องนะครับอีก1ข้อนะครับอีก1ข้อตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว2ข้อข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อนี้อาจจะยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะนั้นแต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับว่าจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันผ่านมานะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับครูเริ่มจับเวลานะครับ1นาทีนะครับเราจะทราบได้อย่างไรลองปรึกษากันดูนะครับอะไรคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงปรึกษากันแล้วก็เขียนลงบนกระดานได้เลยนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ30วินาทีนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับเขียนให้รวดเร็วนะนะครับเดี๋ยวครูจะนับถอยหลังแล้วนะครับกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เขียนคำตอบลงเขียนเลยนะครับสามสองหนึ่งยกหมดเวลาแล้วครับยกคำตอบเลยนะครับยกเลยยกเลยยกเลยนะครับโอ้มีคำตอบหลากหลายมากนะครับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่านำไอโอดีนหยดลงบนใบที่สังเคราะห์แสงและเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินกลุ่มที่สองบอกว่าทดสอบพืชด้วยสารละลายไอโอดีนและเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินหรือดำกลุ่มที่3บอกว่ามีการ

0: หยดมีการหยอดสารไอโอดีนะครับหยดสารไอโอดีนเนาะกลุ่มที่4บอกว่าเมื่อหยดสารไอโอดีนใบจะเปลี่ยนสีกลุ่มที่5บอกว่าเพราะเมื่อนำสารละลายไอโอดีนมาทดสอบจะเกิดการเปลี่ยนสีแสดงว่ามีการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงและกลุ่มที่6บอกว่าจากการทดสอบแป้งบริเวณใบของพืชโดยสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือน้ำเงินนะครับอ่ะเฉลยของครูคือนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงหลักฐานที่บ่งบอกว่าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือพืชนะครับสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งอย่างรวดเร็วถ้าพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงจะใช้สารละลายไอโอดีนทดสอบถ้าใบพืชมีแป้งเกิดขึ้นสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีดำนะครับอ่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองครับหลายๆกลุ่มสามารถที่จะตอบได้นะครับมีกลุ่มไหนที่ตอบถูกทั้ง3ข้อบ้างขอดูมือหน่อยโอเคแสดงว่าเราได้สะสมสติกเกอร์ไปแล้ว15ดวงนะครับเน้นย้ำนักเรียนครั้งหนึ่งเราที่เราตอบผ่านไปนะครับข้อละ5ดวงนะครับเดี๋ยวมารับด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือช่วงทบทวนกันสักนิดช่วยกันคิดสักหน่อยนะครับเอาละคำถามต่อมานะครับก่อนที่จะไปดูคำถามนะครับขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับพืชนำแสงคลอโรฟิลแก๊สธรรมชาติน้ำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างอาหารนะครับซึ่งก็คือน้ำตาลนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากน้ำตาลแล้วก็ยังมีผลผลิตอื่นอีกนะครับแล้วผลผลิตนั้นนะครับที่ได้นอกเหนือจากน้ำตาลมันคืออะไรนะครับต่อมาถ้านักเรียนเคยสังเกตนะครับสังเกตอะไรสังเกตพืชน้ำอะไรคือพืชน้ำอย่างเช่นบัวสาหร่ายนะครับที่อยู่ในสระหรือในอ่างเลี้ยงปลานะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นฟองแก๊สเกาะติดอยู่ตามใบพืชใครเคยสังเกตบ้างใครเคยเห็นฟองแก๊สที่มันอยู่ติดตามใบของพืชน้ำบ้างยกมือครับนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับบางครั้งนะครับฟองแก๊สจะมีขนาดที่ใหญ่และจะผุดขึ้นมานะครับนั่นคือพืชมีการผลิตและคายแก๊สบางชนิดออกมานะครับแสดงว่าฟองแก๊สที่ติดอยู่ที่ใบของพืชน้ำนั้นน่ะนะครับมันมาจากพืชนะครับซึ่งมันคือแก๊สชนิดหนึ่งนะครับคำถามของครูก็คือนักเรียนคิดว่าแก๊สนี้เป็นแก๊สชนิดใดในการสังเคราะห์ด้วยแสงนักเรียนคิดว่าเป็นแก๊สชนิดไหนคิดว่าเป็นแก๊สกลุ่ม5บอกว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลุ่ม2มีใครคิดเห็นต่างไหมกลุ่ม6บอกว่าเป็นแก๊สไนโตรเจนกลุ่ม2บอกว่าเป็นแก๊สออกซิเจนตอนนี้มี3คำตอบแล้วนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนมีอีกไหมมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมครับมี3ความคิดเห็นนะแต่ว่าคำถามข้อนี้ครูจะยังไม่เฉลยให้ครูจะยังไม่เฉลยให้นะเก็บ3คำตอบนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันจากการที่เราได้ทำกิจกรรมทำการทดลองในวันนี้นะครับว่าสรุปแล้วแก๊สที่เกาะอยู่ที่ใบของพืชน้ำเนี้ยนะครับมันคือแก๊สที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเพราะนั้นเข้าสู่กิจกรรมของเรากิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าแก๊สนั้นน่ะนะครับคือแก๊สอะไรมีชื่อว่าอะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือใบกิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็มีใบงานที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับเอาละคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: ผลผลิตออกมาก
0: ิจกรรมนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหรือผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสไปที่แก๊สที่ได้นะครับจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับต่อมาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้เพื่ออะไรครับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุแก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเน้นย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เราสามารถหาคำตอบได้ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั้นคือแก๊สชนิดไหนมีชื่อว่าอะไรนะครับเอาล่ะวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับตั้งใจฟังทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้อย่างถูกต้องและก็ได้ผลการทำกิจกรรมนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมข้อที่1นะครับให้นักเรียนนำสาหร่ายหางกระรอกบรรจุในกรวยแก้วนะครับจากนั้นคว่ำกรวยแก้วลงในบีกเกอร์เติมน้ำลงในบีกเกอร์จนมิดปลายก้านกรวยแก้วนะครับลักษณะเหมือนกับรูปภาพนะครับที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้เลยนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องใส่สาหร่ายหางกระรอกลงไปในกรวยแก้วแล้วก็คว่ำกรวยแก้วลงในบีกเกอร์ใช่ไหมจากนั้นก็เติมน้ำนะครับโดยที่เน้นย้ำนักเรียนว่าพยายามให้สาหร่ายหางกระรอกเนี่ยอยู่ภายในกรวยแก้วนะครับต่อมาข้อที่2นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนใส่น้ำในหลอดทดลองที่มีขนาดใหญ่กว่าก้านกรวยแก้วจนเต็มแล้วคว่ำหลอดทดลองนะครับครอบก้านกรวยแก้วโดยไม่ให้มีอากาศเหลือบริเวณก้นหลอดทดลองอันนี้คือความท้าทายอันนี้คือความยากนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นหลังจากที่นักเรียนเติมน้ำลงในหลอดทดลองเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนใช้นิ้วหัวแม่มือปิดที่ปากของหลอดทดลองก่อนแล้วก็คว่ำลงนะครับโดยคว่ำลงไปบนยอดของกรวยแก้วนะครับปลายของกรวยแก้วนั้นโดยเน้นย้ำว่าห้ามให้ก้นของหลอดทดลองที่อยู่ด้านบนตรงนี้มีฟองอากาศเด็ดขาดนะครับถ้ามีทำอย่างไร
1: ทำ
0: ใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับข้อที่1กับข้อที่2พอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะต่อไปนะครับเราต้องทำยังไงต่อนะครับหลังจากที่เราเซตอุปกรณ์เมื่อสักครู่เสร็จแล้วในข้อที่3ให้นักเรียนใส่ผงฟูลงไป1ช้อนเบอร์1นะครับครูจะมีช้อนเบอร์1ให้นักเรียนให้นักเรียนตักเพียงแค่1ช้อนเท่านั้นนะครับใส่ลงไปในบีกเกอร์ที่มีน้ำอยู่นะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นคำถามของครูคือทำไมเราถึงต้องเติมผงฟูเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับต่อมาทำอย่างไรต่อข้อที่4สังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองทุกๆ30นาทีเป็นเวลา90นาทีนะครับเราต้องสังเกตทุกๆ30นาทีแล้วดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับโดยการที่ก่อนที่นักเรียนจะสังเกตนะครับให้นักเรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้ที่นักเรียนเซตไว้ชุดการทดลองนี้ไปตั้งไว้กลางแดดนะครับเพื่อที่จะสามารถสังเกตได้นะครับจากนั้นในข้อที่5นะครับเมื่อครบ90นาทีนะครับยกหลอดทดลองออกจากก้านกรวยแก้วนะครับโดยใช้นิ้วหัวแม่มือปิดปากหลอดทดลองให้สนิทขณะที่ปลายหลอดทดลองยังจุ่มอยู่ในน้ำแล้วค่อยยกหลอดทดลองขึ้นนะครับถ้าเรายกขึ้นก่อนเกิดอะไรขึ้นจะไม่ได้ผลการทดลองนะเพราะนั้นให้ปิดก่อนค่อยยกขึ้นนะครับข้อที่6แย่ธูปที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองอย่างรวดเร็วสังเกตปลายธูปที่ติดไฟแล้วก็บันทึกผลนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่อยู่บนสไลด์นี้เพื่อที่จะดูวิธีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อว่าบางขั้นตอนเราอาจจะตกหล่นหรือข้ามไปนะครับสามารถสแกน QR code แล้วก็ดูได้นะครับโอเคเพราะนั้นเรามาดูที่ใบงานของเราดีกว่าเราจะต้องบันทึกอะไรบ้างตารางผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับสิ่งที่เราจะต้องบันทึกคือการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับให้เราโฟกัสไปที่หลอดทดลองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับส่วนฝั่งขวาการแย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือตารางผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองนะครับนอกจากบันทึกผลลงในตารางแล้วจะต้องวาดภาพชุดการทดลองหลังจากทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่เราตั้งครบ90นาทีแล้วนะครับผลการทดลองเป็นยังไงบ้างให้วาดภาพชุดการทดลองนั้นด้วยนะครับโอเคและคำถามท้ายกิจกรรมมีใครดูแล้วบ้างว่ามันมีทั้งหมดกี่ข้อ มีทั้งหมด5ข้อนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมตอบคำถามท้ายกิจกรรมทั้ง5ข้อนี้ด้วยนะครับเอาล่ะเกร็ดความรู้ที่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับเกร็ดความรู้ของครูก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับเป็นแก๊สที่ช่วยเร่งให้เกิดการเผาไหม้ดังนั้นในการทดสอบแก๊สออกซิเจนทำได้โดยใช้ทูบที่ติดไฟแย่ลงไปในหลอดทดลองนะครับถ้าแก๊สในหลอดทดลองเป็นแก๊สออกซิเจนปลายทูบจะสว่างวาบขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นครูเคยสอบถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าแก๊สที่ได้น่าจะเป็นแก๊สอะไรมี3คำตอบใช่ไหมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สไนโตรเจนนะครับถ้าเป็นแก๊สออกซิเจนให้นักเรียนสังเกตที่ปลายของทูบนะครับถ้าแย่ปลายทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟนะครับลงไปในหลอดทดลองแล้วถ้าปลายทูบมันสว่างวาบขึ้นแสดงว่าแก๊สนั้นเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมนักเรียนคิดว่าสมมติฐานของการทดลองนี้คืออะไรเราจะตั้งสมมติฐานการทดลองนี้ว่าอย่างไรตอนนี้เราคิดว่าแก๊สที่ได้น่าจะเป็นแก๊สอะไรครับ
2: ออกซ
0: ิ
2: เจน
0: น่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนใช่ไหมถ้าเป็นแก๊สออกซิเจนหลักฐานอะไรที่จะเป็นตัวบอกที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่ามันคือแก๊สออกซิเจน
2: ปลายท
0: ูบมันจะเป็นยังไงครับมันจะสว่างวาบขึ้นเหมือนเกร็ดความรู้ที่ครูให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไรบ้างถ้าแก๊สที่ได้เป็นแก๊สออกซิเจนใช่ไหมเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนถ้ามันเป็นแก๊สออกซิเจนปลายของทูบมันจะเป็นยังไงครับ
2: สว่าง
0: มันจะสว่างวาบขึ้นเพราะฉะนั้นสมมติฐานการทดลองของเราก็คือถ้าแก๊สที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในหลอดทดลองเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับดังนั้นถ้าแย่ทูบที่ติดไฟลงไปในหลอดทดลองทูบมันจะสว่างวาบขึ้นนะเพราะนั้นหลังจากที่เราทำกิจกรรมครบทั้ง90นาทีเสร็จแล้วนะครับแล้วเราใช้ปลายทูบนะครับแย่ลงไปถ้ามันสว่างวาบขึ้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่านั่นคือแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมกันมีไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นนะครับสามารถยกมือสอบถามครูหรือขอความช่วยเหลือหรือขอความแนะนำจากครูได้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะได้ชุดการทดลองแล้วแล้วเราก็ได้นำชุดการทดลองไปวางตากแดดไว้นะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ถึง30นาทีแรกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับให้ครบทั้ง90นาทีแล้วเราก็อย่าลืมทดสอบด้วยทูบนะครับที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟเนาะนะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เดี๋ยวครูขอสอบถามนักเรียนสักนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับคำถามแรกนักเรียนลงมือทำกิจกรรมของกลุ่มตนเองถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้แต่ละกลุ่มถึงขั้นตอนไหนแล้วเราได้นำชุดการทดลองไปวางตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับอย่าลืมจับเวลาไปด้วยนะนะครับว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปดูผลการทดลองอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ30นาทีนะครับแล้วก็สังเกตทุกๆ30นาทีจนครบ90นาทีครับ
1: มีฟองอากาศครับ
0: มีฟองอากาศเกิดขึ้นที่ไหน
1: ในหลอดครับในหลอดแก้ว
0: อ๋อน่าจะเป็นตอนที่เราคว่ำหลอดทดลองใช่ไหมคุณเน้นย้ำบอกว่าอย่าให้มีฟองอากาศนะใช่ไหมครับแต่ว่าบังเอิญว่ากลุ่มที่หนึ่งทำครูทำอยู่หลายรอบแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะทำสำเร็จแล้วแล้วก็ไปตั้งตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลุ่มอื่นมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนอกจากฟองอากาศที่มันเกิดขึ้นมีไหมครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมมีไหมไม่มีเนาะแสดงว่าเราเก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองครับโอเคนะครับหลังจากนี้เน้นย้ำนักเรียนอย่าลืมไปดูผลการทำกิจกรรมด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอ

กันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ว่าเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องนำผลการทำกิจกรรมผลการทดสอบด้วยธูปที่ติดไฟแต่ว่าไม่มีเปลวไฟนั้นมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปนะครับได้ผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องผลผลิตของการสังเคราะห์ด้วยแสงในตอนที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับ1ใบกิจกรรมที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง2ใบงานที่1แก๊สที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยนะครับเป็นเอกสารที่เราใช้ในคาบเรียนนี้เพราะฉะนั้นครั้งถัดไปให้นำมาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมบันทึกผลลงในใบงานที่1ให้เรียบร้อยทั้งตารางบันทึกผลและก็ภาพชุดการทดลองนะครับและข้อที่3ใบความรู้ที่1ผลผลิตและประโยชน์ของการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เว้น200

0: ณผู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเนี่ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเนี่ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป็นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถ

0: จะหาตัวอักษรของอินดามณีได้นะครับ
1: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือมณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่ม1และจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้ง2เล่มนี้เราจะได้อะไรจากใน2เล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
0: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
1: เ
0: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
1: ค
0: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัตดังอินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
1: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
1: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมองค์การที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานนี้ถือเป็นศาสตร์พระราชาที่พัฒนาไปสู่ความยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงน้อมนำมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติต่อไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ
0: ้ยโหต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนัก

0: ต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์เขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: สมพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน What? แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่บนขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
7: ดาวเทียมดวงที่2คร
6: ับ
7: ผม
6: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ตําแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตําแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทํายังไงครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
7: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
6: หวานเจี๊ยบเลยและเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทํานองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปราก

ฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2นี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคา
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่โอ๊ตพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติ

รับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นเรียนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงทำไมไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
2: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
1: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
2: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
3: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติ

0: ปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
1: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
2: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

0: ลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV

เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรัตน์ประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนยุพวดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบกนี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำเน
0: ี่ยมืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวีรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
2: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางด้วยส่วนกรณีที่มีบางเพจโพสต์สร้างความตื่นตระหนกยืนยันบอกนะคะว่ารัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนประชาชน
3: เพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ถึงได้บอกว่าเป็นการประชุมเร่งด่วนเพราะเราเพิ่งจะได้รับสัญญาณจากกรมอุตุซึ่งกรมอุตุก็เพิ่งจะจับสัญญาณปริมาณน้ำฝนได้เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อจับได้ก็พยายามที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดจากการพยากรณ์ล่าสุดณวันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
0: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
4: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟคนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โอ้นี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
4: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
5: มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สีโปสเตอร์อาจจะต้องเปิดใจแล้วก็เพิ่มความกล้าความกล้าเนี่ยสำคัญกับการทำงานศิลปะมากเพราะว่าถ้าหนูไม่กล้างานก็จะไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นต้องกล้ากล้าที่จะผิดกล้าที่จะถูกกล้าที่จะลองกล้าที่จะเรียนรู้นะครับจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปเร็วขึ้นรวมถึงทักษะศิลปะความเก่งศิลปะของเราก็จะพัฒนาไปเร็วมากๆด้วยนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้ความเข้าใจนะครับสามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนะครับในรูปแบบผสมผสานที่เราได้ผสมผสานจิตรกรรมไทยกับจิตรกรรมสากลไว้ด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนได้เขียนอธิบายเขียนบรรยายวิธีการสร้างงานของเราไปแล้วในใบงานเนาะซึ่งใบงานตัวนี้ก็ยังคงใช้ในการสร้างงานด้วยเพราะว่าเราได้ออกแบบมาแล้วเราได้ร่างมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไกด์ไลน์จะเป็นตัวนำเส้นทางให้เรานะครับว่าเราจะต้องทำงานยังไงต่อซึ่งพวกเราก็ได้เขียนแนวคิดอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่าให้ผิดเพี้ยนไปจากที่เขียนไว้เนาะดัดแปลงได้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับวันนี้คือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามีเทคนิคไหนบ้างวิธีการไหนบ้างซึ่งครูได้อธิบายไปบ้างแล้วในครั้งที่แล้วเพื่อให้พวกเราได้ไปลองฝึกไปลองเตรียมตัวกันมานะครับแล้วก็จะได้มาใช้จริงในวันนี้นะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือการสร้างสรรค์งานในรูปแบบจิตรกรรมแบบผสมผสานจิตรกรรมไทยกับสากลซึ่งพวกเราก็ได้ถ่ายทอดจากการเขียนลงในใบงานแล้ววันนี้ก็ได้ร่างภาพออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงสีนะครับอย่าลืมว่าเรากำหนดแนวคิดไว้ว่ายังไงเราเอาตัวไหนของจิตรกรรมไทยมาเราเอาตัวไหนของศิลปะสากลมาเอามาใช้ให้ถูกเอามาใช้ให้ครบนะอย่าให้ตกหล่นตรงไหนไปงานเราจะได้สื่อความหมายอย่างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนั่นเองต่อมานะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลเนาะอันเนี้ยพอเรามาเลือกงานทำให้เราได้เข้าไปศึกษาตัวงานละเอียดมากขึ้นใช่ไหมนอกจากที่เราจะได้ดูว่าภาพนี้ชื่อภาพอะไรภาพนี้ใครเป็นคนสร้างเราก็จะได้ดูไว้ว่ามีเทคนิคอะไรอย่างเช่นงานศิลปะกระจกสีเขาทำยังไงภาพวาดของดาวินชีที่เป็นภาพโมนาลิซาเนี่ยพื้นหลังเขาทำยังไงเราก็จะได้ไปศึกษาละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวงานด้วยว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วไม่ได้ทำกันง่ายๆศิลปินเขาสั่งสมประสบการณ์มานานมากกว่าจะมีตัวอย่างผลงานมาให้เราได้สร้างงานชิ้นใหม่กันวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มลงมือระบายสีวันนี้นะครับมีกิจกรรมทบทวนความรู้ซึ่งบางส่วนครูอธิบายไปแล้วให้ความรู้ไปแล้วในครั้งที่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ยังพอจำกันได้ไหมนะครับถ้าจำกันได้ในส่วนของการอธิบายครูก็จะร่นให้สั้นลงเนาะแต่ว่าถ้าจำได้ไม่แม่น

0: เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้มากขึ้นนะครับอ่ะมาทบทวนความรู้กันหน่อยครับข้อแรกใช้น้ำเป็นตัวทำละลายใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่มีคุณสมบัติแบบทึบแสงใช่ไหม
1: ใช่
0: ทึบแสงยังไงใครตอบครูได้ทึบแสงยังไงเชิญค่ะเชิญมาดูว่าเพื่อนคิดว่าทึบแสงเนี่ยทึบแสงยังไงนะครับ
2: ไม่เห็นเนื้อกระดาษค่ะ
0: พอระบายแล้วไม่เห็นเนื้อกระดาษปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับคือระบายแล้วไม่เห็นเนื้อกระดาษต่อมาสามารถระบายทับซ้อนกันได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่และสุดท้ายเขาบอกว่าต้องลงสีอ่อนก่อนสีเข้มเสมอใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เพราะอะไรอ่ะ
3: เราต้องลงสีเข้มก่อน
0: หรือว่าเราสามารถลงได้ทั้งสีอ่อนสีเข้มเลยมีเสียงแตกนะครับบางคนก็บอกว่าต้องลงสีอ่อนก่อนบางคนบอกว่าต้องลงสีเข้มก่อนแต่บางคนก็บอกว่าลงได้ทั้ง2สีเลยมาดูเฉลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่คุณสมบัติของสีโปสเตอร์ในข้อนี้ก็คือข้อ D-Dog นะครับก็คือลงสีอ่อนก่อนหรือสีเข้มก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวงานที่หนูจะทำเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูแบบอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปถามว่าสีขั้นที่2อย่าเพิ่งตอบนะรอดูตัวเลือกก่อนนะสีขั้นที่2ได้แก่สีอะไรบ้างข้อนี้มี3ตัวเลือกข้อไหนคือสีขั้นที่2ครบเลยเชิญค่ะยกมือเร็วมากข้อไหนและได้แก่สีอะไรบ้างครับ
2: ข้อ B ค่ะ
0: ครับ
2: ได้แก่สีส้มสีม่วงและสีเขียวค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูเฉลยกันก่อนนะครับตอบข้อ B ถูกต้องนะครับคือสีส้มสีม่วงและสีเขียวสีส้มเกิดจากสีอะไรผสมกันครับ
1: แดง
0: กับเหลืองแล้วสีม่วงล่ะ
1: แด
0: งกับน้ำเงินและสีเขียวคือน้ำเงินกับเหลืองนะครับมาดูว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเหลืองกับแดงได้ส้มเหลืองกับน้ำเงินได้เขียวนะครับแล้วก็น้ำเงินกับแดงได้สีม่วงอันนี้คือสีขั้นที่2นะต่อมาข้อที่3คิดว่าสีนี้เกิดจากสีอะไรผสมกันนะครับมี3ตัวเลือกเหมือนกันหนูเดาว่าคือข้อไหนเชิญครับหนูคิดว่าเกิดจากสีของข้อไหนมาผสมกัน
2: ข้อ C ค่ะ
0: ข้อ C ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครเห็นต่างไหมมีไหมครับไม่มีเลยเหรอมั่นใจไหมว่าข้อ C
1: มั่นใจ
0: มีคนบอกว่าข้อ A ข้อ A น่าจะได้สีอะไรลูก
4: สีเขียว
0: มีคนบอกว่าได้สีเขียวนะครับมาดูเฉลยกันเฉลยคือข้อC นะครับก็คือสีเขียวน้ำเงินก็เกิดจากการผสมสีในขั้นที่3ก็คือการเอาสีน้ำเงินกับสีเขียวมาผสมกันนั่นเองคราวนี้มาย้อนดูสักหน่อยข้อ A เนี่ยน่าจะได้สีอะไรครับ
1: สี
0: เขียวเนาะต่อมาข้อ B ถ้าเอาม่วงมาผสมกับเขียวน่าจะได้สีอะไรมันน่าจะออกอะไรออกอะไรนะลูกออกอะไรมันจะออกน้ำตาลเพราะว่าอะไรออกน้ำตาลเพราะว่าในสีม่วงมีแดงกับอะไรน้ำเงินแล้วในสีเขียวมีอะไร
1: เหล
0: ื
1: อง
0: กับน้ำเงินแสดงว่ามันจะได้สีน้ำตาลที่เข้มไปทางน้ำเงินหน่อยนึงอันนี้คือมิติการคิดเรื่องสีเนาะเดี๋ยวพอเราได้ผสมสีเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับทั้งมาจากข้างหลังหรือจากข้างหน้า
1: ข
0: ้
1: างหน้า
0: เพราะอะไรเพราะข้างหน้ามันสว่างสุดใช่ไหมครับถูกต้องนะครับอันนี้แสงเข้าข้างหน้าเลยไปมืดอยู่ด้านหลังนะครับคราวนี้มาดูค่าน้ำหนักสีในวัตถุต่างๆบ้างในหนึ่งการดูค่าน้ำหนักสีในวัตถุนะครับเรามองง่ายๆคือให้มองเป็นชั้นๆจะง่ายสุดโดยการ

0: หรี่ตาพอเราหรี่ตาเราจะเห็นมันเป็นชั้นๆนะครับมาดูกันน้ำหนักค่าน้ำหนักนะครับมันจะมี4ค่าน้ำหนักคือน้ำหนักอ่อนกลางแก่แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยคือตัวที่โดนแสงสะท้อนนะครับต่อมาดูอย่างภาพนี้นักเรียนคิดว่าส่วนไหนคือไฮไลท์ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดเก่งมากส่วนที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าแสงมันลงตรงนั้นนะครับแสงเข้าทำให้เงาเนี่ยเกิดขึ้นด้านล่างนะครับก็จะมีสีทั้งหมด4เฉดเนาะส่วนแรกคือค่าน้ำหนักแก่ก็คือค่าน้ำหนักที่เข้มที่สุดนะครับตามลงมาก็คือค่าน้ำหนักกลางค่าน้ำหนักอ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์ในทุกองค์ประกอบในงานควรจะได้ค่าน้ำหนักประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเราเกลี่ยสีออกมาแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะงานก็จะสวยงามขึ้นตัวอย่างภาพนี้คิดว่าแสงมาจากข้างหน้าหรือข้างหลังเพราะอะไรเพราะว่าไฮไลท์อยู่ข้างหลังและข้างหน้ามืดถูกต้องเก่งใช้ได้ถ้ามองออกอย่างนี้ไม่น่าเป็นห่วงแสดงว่าน่าจะทำงานได้นะครับต่อมาเหมือนกันนะครับก็มี4ค่าน้ำหนักอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดไฮไลท์พอเกลี่ยออกมาก็จะได้เนียนๆแบบนี้อันนี้ใช้กับต้นไม้ได้ใช้กับก้อนหินได้นะครับลักษณะแบบนี้อันนี้แสงเข้าทางด้านไหนขวาหรือซ้าย
1: ขวา
0: ขวาเกิดเงาขึ้นทางไหน
1: ซ
0: ้
1: าย
0: ซ้ายเก่งมากต่อมาค่าน้ำหนักอันนี้เขาเพิ่มค่าน้ำหนักแก่เป็น2ค่าน้ำหนักเพื่อให้เงาชัดเจนขึ้นนะครับเป็นแบบนี้เนาะเกลี่ยสีเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นเงามากขึ้นด้วยแสงมาจากทางไหนด้านไหนเอ่ยบนขวาเก่งมากแสดงว่าเรามองทิศทางของแสงออกแล้วแล้วเงาเกิดทางด้านไหนล่ะซ้ายล่างจำไว้ว่าแสงกับเงาจะต้องอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันโอ้ใช้ได้เลยมาดูต่อคราวนี้มาดูเทคนิคการระบายสีจากข้างหลังมาข้างหน้าบ้างนะครับอันนี้ในกรณีที่พื้นหลังเป็นสีเข้มเนาะจากที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็จะลงเข้มก่อนแล้วก็ลงสีอ่อนทับเข้าไปเรื่อยๆก็จะได้น้ำหนักแบบนี้สังเกตดูค่าน้ำหนักสีค่าสีระดับยังอยู่นะครับยังอยู่ต่อมามาดูแบบย้อนแสงที่เราดูไปเมื่อสักครู่บ้างแบบย้อนแสงคือเอาสีอ่อนไว้ข้างหลังนะครับจะเห็นมากในพวกที่ด้านหลังสุดหรือพื้นหลังของภาพเป็นสีสว่างแล้วก็ระบายไล่ขึ้นมานะครับก็จะลงสีอ่อนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะลงสีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีสีที่เข้มที่สุดเลยอันนี้คือเทคนิคการระบายแบบย้อนแสงคือแสงมันอยู่ด้านหลังของภาพนั่นเองคราวนี้การลงสีภาพรวมของงานวันนี้เราจะต้องเริ่มลงสีภาพรวมของงานแล้วนะครับการลงสีภาพรวมของงานมาดูตัวอย่างการลงสีข้างหลังมาข้างหน้าโดยที่เป็นภาพบรรยากาศงานใหญ่ๆนะครับอันนี้ครูจะเริ่มระบายสีจากข้างหลังมาข้างหน้าโดยเป็นบรรยากาศของป่าไม้เนาะคราวนี้ถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนคิดว่าภาพนี้สีแรกที่เขาลงสีอะไรก่อนถูกต้องลงสีฟ้าก่อนเพราะสีฟ้าคือพื้นหลังจากนั้นคือลงสีฟ้าอ่อนที่มาทางน้ำเงินเนี่ยทับเข้าไปแล้วก็ระบายสีน้ำเงินเข้มทับเข้าไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็มาในส่วนของต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าทับเข้ามาเรื่อยๆอันนี้คือการระบายจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับคราวนี้พอมาเริ่มมาใส่เงาเพิ่มเนาะใส่ค่าน้ำหนักเข้มค่าน้ำหนักแก่เข้าไปก็จะมีมิติมากขึ้นแล้วก็ได้ผลงานสำเร็จแบบนี้เนาะอันนี้คือลำดับการระบายสีที่พวกเราจะต้องเอาไปใช้กับงานของพวกเราเองนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างการลงสีในงานชิ้นนี้กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ50แสดงว่าหนูจะต้องกลับไปลงสีมาให้ได้ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของภาพนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกหลังจากที่เราร่างภาพเสร็จแล้วนะครับร่างภาพเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มลงสีไปทีละส่วนโดยเริ่มจากการลงในจุดเด่นของงานก่อนอะไรคือตัวเอกในงานของเราลงสีจากจุดนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆทีละส่วนเนาะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนได้รายละเอียดในตัวละครหลักของเราหรือจุดเด่นของภาพเนี่ย

ครบหลังจากนั้นค่อยไปทำพื้นหลังนะครับก็จะได้ตัวอย่างผลงานสำเร็จมาแบบนี้ซึ่งอันนี้เขาใช้เทคนิคงานจิตรกรรมไทยนะครับที่เป็นรูปหนุมานอมพับพลากับพื้นหลังพื้นหลังหนูคิดว่าคล้ายกับภาพอะไรภาพอะไรเอ่ยเป็นกระจกสีแล้วหนึ่งอย่างมันน่าจะคล้ายกับงานอะไรอีกชิ้นหนึ่งสีแบบนี้มีดาวสีเหลืองมีดวงจันทร์สีเหลืองภาพของใครชื่อภาพว่าชื่อภาพจำได้ไหมชื่อภาพจำได้ไหมราตรีประดับดาวแสดงว่างานชิ้นนี้เขาไม่ได้ผสมแค่สองนะครับงานชิ้นนี้เขาผสมศิลปะกระจกสีด้วยภาพราตรีประดับดาวของแวนโก๊ะด้วยแล้วก็ผสมภาพหนุมานอมพะด้วย3งานเลยสุดยอดมากนะครับคราวนี้เป้าหมายของเราในวันนี้นะครับเป้าหมายในวันนี้เราจะลงสีให้ได้ถึงขั้นตอนที่4ถึง5นะครับ4ถึง5คืองานจะได้องค์ประกอบที่เป็นจุดเด่นของภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เราเริ่มทำจากจุดเด่นของภาพก่อนนะครับแล้วก็ให้เอาไปทำนอกเวลาเพิ่มเติมแล้วครั้งหน้าเราจะมาเก็บรายละเอียดพื้นหลังกันนะครับตอนนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานตัวเองได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคไหนน่าสนใจครูจะแนะนำไปนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของการใช้เทคนิคสีโปสเตอร์เพราะฉะนั้นอยากให้มีความกล้าในการลงสีในการผสมสีเยอะการผสมสีอาจจะผสมทีละหน่อยก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยผสมให้มากๆขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เหลือสีเยอะเกินไปนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยผลงานผสมผสานงานศิลป์นะครับวันนี้มีเป้าหมายที่ความคืบหน้าร้อยละ50ครับผม

นักเรียนปลายทางครับวันนี้สีที่เราใช้อาจจะเป็นครั้งแรกของหลายๆคนนะครับเวลาเราได้สีมาแบบนี้นะครับพอเปิดฝาเราแล้วดูแล้วเราอาจจะเห็นว่าตัวสีเนี่ยเขาแยกชั้นกันหรือว่าตัวสีอาจจะหนืดเกินไปหนูเปิดฝาดูก่อนนะครับถ้าสีแยกชั้นกันคือมีน้ำบางอย่างลอยอยู่ด้านบนอย่าเทออกนะครับอันนั้นคือส่วนสำคัญมากอย่าเทออกแต่ให้แก้ปัญหาโดยการปิดฝาให้แน่นหลังจากนั้นเคาะกับส้นมือแบบนี้ครับเคาะกับส้นมือแบบนี้ส่วนประกอบที่เป็นแป้งนะครับแล้วก็กาวน้ำที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาก็จะผสมกันเองและหนูก็จะสามารถใช้ได้ในกรณีที่สีหนืดเกินไปนะครับใส่น้ำเพิ่มปิดฝาแล้วก็เคาะเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่สีเหลวเกินไปเปิดฝาทิ้งไว้เลยให้น้ำระเหยออกแล้วก็คอยกลับมาดูเรื่อยๆว่าได้ความหนืดที่เราต้องการหรือยังถ้าได้แล้วก็ใช้งานได้เลยครับ

นักเรียนครับเนื่องจากครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของการใช้สีโปสเตอร์ของเราครูอยากจะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์แล้วก็การจัดวางอุปกรณ์ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายขึ้นนะครับการวางอุปกรณ์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าวางตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางให้เป็นระเบียบแต่จริงๆแล้วการวางอุปกรณ์เป็นระเบียบเนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการล้มหรือการหกของสีโดนด้วยนะคราวนี้เริ่มจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งที่ไม่ถนัดนะครับครูอธิบายตามฝั่งที่ตามคนถนัดขวาก่อนเนาะคนที่ไม่ถนัดนะครับข้างที่ไม่ถนัดเราจะวางอุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นผู้กันที่รอใช้งานหรือผู้กันที่ใช้งานไปแล้วนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นส่วนของจานสีจานสีจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่นะครับวางตรงกลางได้เลยเนาะหนูจะได้สะดวกกับการไปจิ้มแต่ละสีมาแล้วก็มาระบายในตัวผลงานนะครับต่อมานะครับทางด้านขวาหรือด้านที่ถนัดนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาชนะนะครับที่เราใส่น้ำไว้สำหรับทำความ

สำคัญมากๆเวลาเราใช้ผู้กันแล้วเราจะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้นะครับที่จะไม่แช่ผู้กันทิ้งไว้เป็นเพราะว่าที่หัวของตัวผู้กันเนี่ยครับจะมีกาวเป็นส่วนผสมครับนักเรียนกาวตัวนี้จะช่วยผสานตัวไม้ตัวขนผู้กันแล้วก็ตัวปลอกของผู้กันเนี่ยนะครับไว้ด้วยกันถ้าหนูแช่เป็นเวลานานกาวเปื่อยไม้เปื่อยจะทำให้ขนผู้กันเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แช่ไว้นานนะครับจะทำให้ตัวขนเนาะหลุดได้เพราะว่าตัวกาวแล้วก็ตัวไม้ที่อยู่ตรงนี้ของเขาเนี่ยเปื่อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้ผู้กันเสร็จแล้วล้างแล้วก็เอาออกมาเช็ดและวางพักไว้ได้เลยนะครับหรือว่าในกรณีที่ต้องการใช้ต่อก็ล้างแล้วก็ใช้ต่อได้เลยนะครับอันนี้คือแนะนำในการใช้อุปกรณ์นะครับตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อได้เลยครับผม

นักเรียนครับตอนนี้นะครับครูจะสาธิตการระบายสีแบบไล่สีจากอ่อนไปหาเข้มหรือเข้มไปหาอ่อนให้ดูนะครับแต่ครูจะสาธิตโดยการใช้สีอ่อนก่อนเพราะว่าครูไม่มั่นใจเลยว่าครูจะควบคุมสีเข้มได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นครูก็เผื่อนะเขาเรียกว่ากันเหนียวเนาะเผื่อโดยการลงสีเหลืองไปก่อนนะครับเพราะมั่นใจว่าจะไล่กลับมาได้แน่ๆเนาะครูก็จะลงสีเหลืองไปก่อนนะครับคราวนี้ครูเริ่มจากการเอาสีเหลืองนะครับมาระบายลงไปครูไล่สีเหลืองรอไว้ก่อนเลยคราวนี้เราก็สามารถเลี้ยงสีมาได้เรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนั้นครูจะเอาสีแดงนะครับมาใช้อย่าลืมที่จะล้างคู่กันก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยคราวนี้เราจะรอให้สีแห้งไม่ได้นะครับเราต้องรีบลงต่อเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะระบายสีแดงเพิ่มเข้ามานะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนที่สีเขาเชื่อมกันนะครับเป็นสีที่ผสานกันแล้วในส่วนตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้สีเหลืองกับสีแดงเนี่ยผสมกันนะครับก็จะได้พื้นที่ของสีส้มนะครับก็จะไล่กลับแล้วก็ไล่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเลี้ยงสีให้ดีเนาะคราวนี้สีโปสเตอร์เนี่ยสามารถลงทับได้ครับนักเรียนตรงไหนที่หนูรู้สึกว่าไม่เรียบหนูแตะสีมาแล้วก็ระบายไล่กลับได้เลยนะครับไล่กลับก็จะเป็นการช่วยผสมแล้วก็ดึงตัวสีกลับมานะครับเนี่ยสามารถไล่ได้ถึงข้างล่างเลยแต่ถ้าหนูจะไปเริ่มไล่จากข้างบนมาใหม่หนูต้องล้างก่อนนะครับล้างคู่กันก่อนอันนี้น้ำของครูค่อนข้างจะเยอะไปสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรอให้สีที่อยู่บนกระดาษเนี่ยหมาดลงก่อนนิดนึงได้ให้น้ำหมาดลงก่อนแล้วก็ค่อยๆปาดอีกครั้งนึงนะครับโดยใช้ผู้กันแห้งก็ได้นะครับก็ค่อยปาดอีกครั้งนึงเราก็จะเริ่มได้สีที่เรียบเนียนขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะคราวนี้จะทำให้ดูว่าถ้าเราปาดไล่จากบนลงล่างมาแล้วแล้วเราไม่ล้างผู้กันเราลืมล้างผู้กันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผู้กันครูเลอะสีแดงอยู่เนาะเพราะครูเพิ่งไล่จากบนลงล่างมาแล้วครูไม่ล้างผู้กันครูไปไล่จากบนลงล่างมาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเราจะไม่เหลือสีเหลืองอีกแล้วเพราะเราลืมล้างผู้กันนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องระวังให้ดีคอยล้างแล้วก็ทำความสะอาดผู้กันบ่อยๆนะครับจะได้ไม่พลาดแบบนี้คราวนี้พอพลาดแบบนี้แล้วถามว่ายังพอแก้ไขได้ไหมล่ะแก้ไขได้แต่ต้องรอให้สีแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วจึงจะมาลงตัวสีเหลืองอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะทำให้การที่ดึงสีข้างล่างมาผสมเนี่ยมีเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังและคอยล้างผู้กันให้บ่อยจะดีที่สุดนะครับส่วนใครที่ต้องการไล่สีแบบแดงบนแดงล่างเหลืองกลางก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคการไล่สีที่เราสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำพื้นหลังได้ครับ

0: เด็กๆครับตอนนี้ครูเชื่อว่าทุกคนกำลังใจจดใจจ่อกับงานเลยแต่น่าเสียดายที่เวลาเราน้อยแล้วนะครับมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่างานเราจะต้องทำยังไงครูอยากให้ทุกคนไปทำในส่วนของจุดเด่นของตัวงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วครั้งหน้าค่อยมาเก็บรายละเอียดพื้นหลังนะครับใช้ความรู้แล้วก็เทคนิคจากที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่ได้เลยคราวนี้ส่วนไหนที่ใช้สีเยอะอยากให้ผสมให้เยอะนะผสมไว้เยอะๆเลยแล้วก็เวลาเหลือปล่อยให้แห้งได้พอจะใช้ใหม่ก็แค่เอาน้ำเนี่ยไปผสมนะครับแล้วก็ละลายกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจานสีหนูไม่จำเป็นต้องล้างนะลูกทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยหยอดน้ำผสมละลายเขากลับมาได้เลยเหมือนที่เราทำกิจกรรมไปข้างต้นก็คือเราสามารถใช้น้ำเป็นตัวทำละลายได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถทำได้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเทคนิคอื่นๆมาสาธิตให้ดูอีกนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวงานของเรานะครับเอาคราวนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงนะครับกิจกรรมช่วงท้ายนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าคำถามท้าทายท้ายคาบนะครับคำถามท้าทายท้ายคาบวันนี้มีภาพมาให้ดูนะครับให้พวกเราได้วิเคราะห์ค่าน้ำหนักที่อยู่ในภาพงานของศิลปินนะครับซึ่งภาพนี้ก็คือภาพต้นฉบับของงานตัวอย่างนั่นเองนะครับเป็นภาพหนุมานอมพับพลานะครับจากภาพนี้เราเห็นสีอะไรกันบ้างเห็นสีอะไรกันบ้างครับมีสีขาวสีอะไรนะครับสีเหลืองมีสีแดงสีโทนส้มสีน้ำเงินมีอะไรอีกครับมีสีดำมีสีขาวเป็นอะไรครับมีสีออกเทานะครับมีสีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: สีแดงชมพ
0: ูมีสีออกแดงชมพูนะครับมาดูกันว่าในภาพนี้ถ้าวิเคราะห์สีออกมาแล้วจะได้สีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยมีสีดำนะครับที่เป็นองค์ประกอบรอบๆสีเนี้ยคือค่าสีหลักเนาะนักเรียนเราไม่ได้วิเคราะห์มาทุกเฉดนะครับแต่ว่าเป็นสีส่วนรวมที่อยู่ภายในภาพนี้นะครับต่อมามีสีออกโทนน้ำเงินนะครับแล้วก็มีโทนสีแดงนะครับแล้วก็สีออกโทนสีครีมที่เป็นผิวของหนุมานนะครับแล้วก็มีสีครีมที่ถูกลดค่าน้ำหนักลงมามีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวอันนี้คือค่าสีหลักที่อยู่ในภาพนี้เวลาเราทำเราสามารถเอาสีเหล่านี้เนี่ยไปใช้ผสมให้อ่อนลงหรือให้เข้มขึ้นได้และเอามาใช้ในการลงสีตัวงานนะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมีค่าน้ำหนักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้งานของเราดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับต่อมาภาพนี้เป็นภาพที่ศิลปินใช้ในงานตัวอย่างอีกเหมือนกันนะครับมีสีอะไรบ้างภาพนี้เห็นสีชัดกว่าง่ายกว่ามีน้ำเงินดำเหลืองส้มขาวน้ำตาลมีอะไรอีกมีฟ้ามีหนูเห็นไหนลูก

0: หลังคาบ้านมีนิดๆ นะครับน้ำตาลออกแดงมาดูมาวิเคราะห์ค่าสีหลักกันในภาพนี้นะครับอย่างแรกเลยมีสีดำนะครับมีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยองค์เป็นองค์ประกอบหลักของภาพนี้เลยทุกส่วนเลยนะครับเพราะว่าถ่ายทอดบรรยากาศของตอนกลางคืนนะครับต่อมามีสีโทนน้ำตาลแล้วก็โทนฟ้านะครับมีสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างน้อยในภาพนี้เนาะก็แทนในส่วนของดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือสีเหลืองอ่อนนะครับแล้วก็สีขาวอันนี้คือองค์ประกอบสีที่อยู่ในภาพนี้คราวนี้ในตัวอย่างงานของพวกเรานักเรียนครูก็อยากให้พวกเราไปกำหนดเหมือนกันว่าสีหลักในภาพของเราเราอยากให้มีสีโทนไหนบ้างก็อยากให้กำหนดออกมานะครับแล้วก็จะได้เอามาใช้เป็นสีหลักที่เราจะไปผสมให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลงไปในงานของเราจะทำให้งานเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับคือใบความรู้ที่4นะครับเรื่องขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานงานศิลป์ซึ่งขั้นตอนในการสร้างงานเนี่ยจะบอกไว้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เป็นการทำให้เห็นจุดเด่นของภาพให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วครั้งหน้าเราค่อยมาต่อในส่วนของพื้นหลังกันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถดูขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ในมือทุกคนแล้วครั้งหน้าใช้ใบงานใบความรู้ตัวเดิมนะครับต่อมานะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสร้างสรรค์งานกันบ้างวันนี้เห็นมีคนใส่ผ้ากันเปื้อนมาด้วยอ่ะยืนให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยมีคนใส่เสื้อกันเปื้อนมานะครับให้เพื่อนดูหน่อยนะครับนี่เสื้อกันเปื้อนนะครับที่เพื่อนใส่มาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญนั่งได้ครับเชิญนั่งได้ถามว่าทำไมครูถึงชื่นชมเพื่อนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนเพราะว่าสีโปสเตอร์ถ้าเลอะบนชุดหนูแล้วซักไม่ออกนะลูกชุดนักเสื้อนักเรียนนะครับเสื้อพละสีอ่อนแบบนี้ซักไม่ออกเพราะฉะนั้นการที่มีเสื้อกันเปื้อนป้องกันไว้ดีมากแต่ใครคิดว่าตัวเองสามารถระมัดระวังการใช้สีได้ก็ถือว่าดีมากอีกเหมือนกันนะครับครั้งหน้าสีที่ต้องเตรียมมานะครับมีผลงานเนาะที่เราต้องสร้างสรรค์กันต่อจานสีนะครับกระดานรองวาดใครมีไม่มีก็ได้ตามถนัดสีโปสเตอร์สำคัญนะครับแล้วก็ผู้กันเลือกมาหลากหลายขนาดหน่อยเพราะครั้งหน้าจะมีการเก็บรายละเอียดนะครับเทปกระดาษกาวติดไปแล้วนะครับแล้วก็ดินสอยางลบไม้บรรทัดอันนี้ถ้าใครคิดว่าไม่แก้แบบแล้วไม่ต้องเอามาก็ได้และสุดท้ายส่วนที่เพิ่งบอกว่าสำคัญไปเมื่อสักครู่คืออุปกรณ์สำหรับความสะอาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ากันเปื้อนผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดผู้กันหรือในกรณีที่น้ำหกน้ำเลอะเนาะแล้วก็ภาชนะสำหรับการใส่น้ำล้างผู้กันด้วยคราวนี้นักเรียนจานสีเราจะไม่ล้างนะครับเราจะไม่ล้างจานสีเพราะเราสามารถเก็บสีนั้นไว้ใช้ได้อีกนะครับผสมน้ำแล้วใช้ได้ต่อเลยแต่อยากให้ระมัดระวังเรื่องวิธีการเก็บนะครับเก็บเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมีเทคนิคอื่นๆมาให้พวกเราดูเพิ่มซึ่งบางเทคนิคก็อธิบายไปแล้วในสไลด์นำเสนอนะครับก็อยากอาจจะไม่ได้ค่าสีเดิมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผสมให้พอดีใช้เลยก็จะเป็นการเซฟที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากแล้วก็เห็นถึงความรับผิดชอบที่รับผิดชอบตัวงานเนี่ยความคืบหน้าค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมายเนาะแล้วก็ผลงานของหลายๆคนก็น่าชื่นชมมากเตรียมอุปกรณ์มาค่อนข้างพร้อมเลยคิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้น
1: หากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้

ได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความรองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิด

0: ัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 快扣入。
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็น2ตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6ตำแหน่ง
1: 6ตำแหน่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.0008
1: เราต้องนำจำนวนเราเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำ2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6
1: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
2: 0.0008
1: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วน

0: ส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
0: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานมี4เป็นเลขชี้กำลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เศษ2ส่วน3เป็นฐาน
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 1
2: ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะ 1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้ว 1.1 ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1 คูณก
0: ั
1: น2ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่ ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบนะคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของ

0: จำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 2คูณกัน4ต
0: ัวนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ16จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
1: 2ยกกำลัง4
2: 2ยกกำล
1: ั
2: ง
1: 4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4
0: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได้
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าลบ4คูณกัน2ต
0: ั
3: ว
0: เป็น16เก่งมากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลย

0: นะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะ216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะ
1: 27
0: เก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
1: 2
0: คูณ
1: 2คูณ2คูณ3ค
0: ู
1: ณ
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
1: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
2: ตอบได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐานทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
2: ไม่
0: แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ6เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ

0: 27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3คูณ9
0: 3คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
1: 3คูณ
0: 3 3คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3คูณ3ค
0: ู
1: ณ
0: 3เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได้
0: แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ3
0: ตัวได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะศูนย์มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะ
2: 0.5 คูณ 0.5 คูณ 0.5
0: เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ3ตัวแล้ว 0.5 คูณกันตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 0.5 ยกกำลัง 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จงเขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ0.001 คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
2: 6ตำแหน
0: ่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.008
0: ได้เป็น 0.

0: 0000008แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ0.000008 นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.02 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008 จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำล
0: ังเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.2 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2
0: 3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว 0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.02
0: ได้คำตอบเป็นเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า 0.02 เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.02 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 0.02 ยกกำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกบัตรคำให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วซึ่งบัตรคำจะมีจำนวน25ใบให้นักเรียนจับคู่บัตรคำที่มีค่าเท่ากันซึ่งบัตรคำแต่ละใบอาจจะมีคำตอบที่เท่ากันได้มากกว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้

ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ถูกเก่งมากถูก
1: ถูกเลยไหมคะ
0: ถูกถูกถูกถูก
2: 6ตัว8 8
0: เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้

0: กแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
2: เศษ
0: 1
2: ส่วน
0: 7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
2: เศษ
0: 1
2: ส่วน
0: 49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดของการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความว่า2หาร256ลงตัวข้อนี้ครูจะแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะคะเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนตอบผิดมาเมื่อกี้256เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ
1: 8
0: 2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ
1: 4
0: 2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3

0: 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 7
0: ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ 1,000 ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบ
1: 2
0: ทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลังลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบลบอะไรคะได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อ10ที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับ -2197 คะ
1: -13
0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: งสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวางผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นประหลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถ ึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมาตยากรAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมาตยากุลไหมครับ
1: อมาตยากุลรอบนี้เราขอเถอะนะ
0: โอ้ขอเป็นยังไงก็ได้เหรอเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: เขาแย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมก.เธอต้องร้องว่าโอ้ my god
0: so that we're all on the same page here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก BTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก BTR
5: You can help out in a situation if you know CPR.
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly, the first step is to shake them awake with both your hands. Hold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing.If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.
7: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage and anotherbelow the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch, or an underwire bra for women.
6: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done,Perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 1669. Compress the chest. B. Compress the chest slowly.Check to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C. Turn the patient on his back. Position the AED pads on the patient. Massage the patient's heart while the AED machine is running. Perform CPR continuously. D. Massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious,Make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ C U อมาตยากุลตอบข้อ
3: B ค่ะ Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
0: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
1: A wake up the patient turn him on his back call 9669 and compress the chest
0: your answer is So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which place Clue number 1 It was once the capital of an ancient empire The city was founded in the late 12th century The current name of this city is notIts original name. Clue number 2. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number 3. เจ้าสามพระยาof Ayutthaya conquered the city and forced out the command.Clue number 4. It is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces. สากดแล้วคำตอบพวกหนูคือ
1: Phnom Penh.
0: Your answer! Incorrect. Clue number 5. It appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers. เอาล่ะสิ สาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt. Your answer is...
1: Angkor Wat.
0: Your answer...Incorrect. เอามาเทียบคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
2: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrect. Your last attempt สาธิตจุฬา
8: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบ Your answer is incorrect. เอามาเทียบคุณอีกสองสิทธิ์จะใช้ไหมครับAll right, so who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่สองอังกอร์วัด What does what mean? ชื่อก็บอกอยู่อังกอร์วัด meaning big in Cambodian language.
9: Thom.
0: Thom. อังกอร์ Thom. Which is totally different. ไม่เหมือนกันนะเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it. จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: อัครวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
0: Welcome back to See You on the Road. ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับ True or False? คราวนี้คำใบ
4: ้นะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
0: These works are written by these writers. True or False? Are you ready?
10: Yeah.
0: Let's go.The Casual Vacancy, J.K. Rowling.
10: True. False.
0: The Da Vinci Code, Dan Brown.
10: True. True.
0: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
10: True. True.
0: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
10: False. False.
0: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
10: False. True.
0: 1984, George Orwell.
10: True. True. False.
0: Life of Pi, Jan Martel.
10: True. True.
0: Lord of the Flies, William Shakespeare.
10: False. False.
4: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9ใครแต่งนะชาลส์ดิกินส์ you know that as well โอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ยชาลส์ดิกินส์เป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ชาลส์ดิกินส์แล้วใครเขียน
10: C.S.
4: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
10: Nicholas Sparks
4: นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare ไหม
10: จะไม่รู้ค่ะแต
4: ่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่ๆ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
2: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไปค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Oh my God อมาตยากรและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬาThe final two, they will come here. ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาThe very first game

ขียนนะฮะใน paper ที่เขาตีพิมพ์ออกมาเนี่ย in the Journal of the Indian Mathematical Society he was an Indian mathematician who compiled more than 3,000 mathematical results during his 32 years of life and the last clue given American writer Robert Kanigal wrote a biography of this mathematical genius อัจฉริยะเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ the book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity อ้าวน้องปรดเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนน take a short break เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวครับ

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครใน2โรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับArrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Campbell Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. พร้อมนะครับ Begin!
1: เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse with arrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in France and we could say that it's pretty much the oldest of all this around 15,000 to 10,000 BC ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ the Mona LisaMona Lisa ก็แน่นอนครับนะฮะดาวินชีนั่นเองนะครับ and it's one of the most famous paintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
2: impression
0: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของคลอด
2: โมเน่
0: ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น starry night the starry night เนี่ยจะเป็นของวินเซนต์แวนโกะนะครับอันนี้คือ1899ขณะที่
2: Les Demoiselles d'Avignon
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนวอิมเพรสชันนิสต์ใครวาดไว
3: ้
0: พิคัสโซนะฮะอันนี้ก็คือ1807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซัลวาโดร ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
4: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the championin the national round
0: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจอ
5: So we will continue to have fun and we also hope to maintain our champion status so be prepared
0: because not only are you representing your school ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be back with 5 teams 4 representing each region of Thailand and the Bangkok representative as we see the national winner We'll see you again next Saturday 7 a.m. Until then สวัสดีครับ
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
7: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรสินทรีลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2
3: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
8: มิมี่ค่ะ
3: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
8: เคยค่ะ
3: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
9: เคย
3: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
9: เล่นด้วย
3: อ้าวเหรอแล้วเคย
9: ไม่ได้วิ่งนะ
3: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
9: เ
3: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
8: เคยค่ะ
3: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
9: เ
3: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
8: ค่ะ
3: เป็นยังไง
9: เร็วปี๊ด
3: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
7: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับ

0: วลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับGood morning, how are you, Jack? What's your name, baby?

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำศัพท์คำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยแล้ว
0: วางแผนนะวางแผน
2: วางแผนก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกิดแพ
3: ้แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขา
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้โห inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูป

0: ่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Soon 15 years old nice to meet you
2: my name is Soon my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
3: hey ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
4: ah thank
5: you hello my name is Tai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
0: Could you please introduce yourself to our children?
6: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
7: ครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
8: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
9: My name is Yuji.
10: Yuji.
9: I'm from Nagoya.
10: Nagoya.
9: Nice to meet you.
10: Nice to meet you.
7: Yuji ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
11: My name is Shogo.
10: Shogo.
11: Hi.
10: Shogo.
11: Aomori.Aomori
7: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
10: พร้อม
0: Are you ready
10: Yeah. Let's
12: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทว่า Famous Attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน Please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊ดปุ๊ด
13: I have heard that in Japan has very fast train
14: Frustin and
13: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเนี่ย
14: ชิงคังเซ็น
13: Yes ใช่แล้วมันก็ very fastThe place we're gonna go, Ampawa. Really? Here we go.
12: No, thank you. เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้ง
13: อย่านะคะทุกคนเราต้องไปผ
12: ่
13: าน
12: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
13: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
12: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on trackการมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
13: The Market Hunting
0: ตามล่าของในตลาดสด
12: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบ้ลูกทัวหาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไก่เด็กและลูกทัวของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
15: อะไรวะ
0: พอไหมปึ๊บ
16: พร้อม
0: เรียบร้อย just one minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
16: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
0: bad smell bad smell red ball red color
16: red color like a ball small no it's some kind of herb

0: some small bar. Okay, very small, but it's not a fruit. Okay, a late. It have a root.
1: Mohamed! Go!
0: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
2: ๆでもこれは I think vegetable わかんない
3: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
2: どうしよう これでいいやもう
4: can I buy this?
5: หอมแดง
6: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องเปรมอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
2: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king a
3: It's literally on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเข่งภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
2: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
7: Fish.
2: Yeah.
7: Fish.
2: And
7: 10.
2: And not.
7: 9.
2: Not large.
7: 8.
2: More.
7: 7. 6.
2: Yeah. And Thai. And they love to.
7: 4.
2: And they love to.
7: 3
2: sell on the
7: 2
2: box.
7: 1
2: yes เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
3: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
6: ้ What do we call this
8: so fish
6: fish
8: yeah
6: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
2: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
6: โจ้
9: ไ
6: อ้ไ
9: อโอเค
6: ไปเลยหนึ่งนาทีครับ
9: โอเค
6: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
10: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
11: โอเค it's a fish and
9: fish
11: and we love to eat with ส้มตำ
9: ส้มตำ
11: ส้มตำ eat with ส้มตำ
6: you know ส้มตำ
11: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly
9: bad
11: smell and taste not good
6: hey Thai people love it
11: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
9: yeah fish
11: fish eat with some tam. Min min
8: min. Yeah.
7: 10 9 8
11: eat with some
8: tam. Some tam.
11: Some tam. 6
7: 5
8: another
7: fish. 3
8: fish.
7: 2
8: fish.
7: 1 done. Thumbs up.
8: Okay. Okay.
7: You know what it is?
8: Fish some tam.
7: Smell that?
8: Smell, yeah.
7: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
11: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้มัน
8: fish fish ส้มตำปลาปลา
11: ว
8: ่างแล้วส้มตำ fish
3: ส้มตำฟิชฟิชปลาส้มอ้าวเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
8: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
11: ส้มตำปลา
8: ทูเชียวๆส้มตำปลา
11: ปลา
8: ปลาปลา
9: แ
8: ว่ปลาปลา
11: ที
8: ่
11: ไหน
8: ปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
11: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
8: ปลา
11: ปลา
8: ปลาโอ้ปลาปลาปลา
11: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะทุกคนอ่ะพี่บ๊อบ
8: เฮ้ย
11: เฮ้ยอยู่ไง
7: เกมโดนด
11: ีดไงอยู่ใต้จมูกแล้วก
8: ็ปลาปลาปลา
11: ปลา
8: วันปลาอย่า
11: วัน
8: ว่าส้มตำปลา

0: 韩国 Three minutes and five seconds 哇
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าแล้วคือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: no not flour flavor flour อะไรอ่ะบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอธิบเราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's
2: chip like a snack it had a sour right
0: 3
2: sour
0: 2
2: ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมด้วยตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack

0: I don't see any snack. It's dinner round. Do you have another snack? The round. Circle. Okay, I think I'll just take this.
1: นะครับต่อไปนี้คือข้าวเกลียวช่วยต่อจบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
2: Okay, everybody, here is the old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out. Go there.
3: Riba.
4: Riba.
3: Kawa, kawa, kawa, kawa. Hi. Riba, Riba.
5: Wow. Wow. Amazing!
4: Hi!
6: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
5: Oh, Meklong!
6: Meklong River.
5: Riba Meklong.
6: River Meklong.
5: Okay.
6: Maybe you can see a fly in at night.
7: Really? Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes,We have to make a special meal together. Special meal. Okay, let's go.
6: Okay.
4: Hi.
6: Hi.
4: Hi.
6: Hi.
4: Hi.
6: Hi.
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
8: ใช่ค่ะ
1: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
8: ์
1: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
8: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
1: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
8: ปลาทูปลาทูยก
1: ปลาท
8: ูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
9: ข้าว
8: สวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
1: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
8: ชิน
1: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
10: ได
1: ้
10: คร
1: ับ นี่ค
11: ือ hungry now
12: hungry I'm
11: hungry
1: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
8: คำว่าเข่งจำได้ไหมลูกอิสระเข่งที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆไงหนูก็อิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving why อะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้งthe university ค่ะ
13: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
14: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก
15: ็ Why? Finally I want the robot can help improvement in the childrenThese robots are educational robots for autistic children. Last like 8 years ago, we started a project, and it is because of our country. We have a very limited number of

วันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The 4 Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The 4 Magic Words นะครับ 4 Magic Words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้

และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่หนึ่งก็คือ excuse me คำที่สองครับก็คือคำว่า thank you คำที่สามนะครับก็คือคำว่า please และคำที่สี่ก็คือคำว่าSorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่1ครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยๆภาษาไทยเหมือนกันมั้ยฮะเฮ้ยๆๆกับเฮ้ยๆมันก็ไม่สุภาพถูกต้องมั้ยล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sirExcuse me, madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you, get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอานะครับ Excuse meplease นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse meDoes this belong to you? Does this belong to you? นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank youชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นเองฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนนะครับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะเอ้ยขอบคุณนะ thanksจะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไร much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนิดนึงครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่ามั้ยนะฮะYou're welcome. ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ That's all right. อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ That's okay หรือ That's all right. แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า Thank you very much. ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ That's right.That's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม That's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า That's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยกับ That's all right เป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือต้องพูดกับสุภาพสีหน้า

0: างน้ำเสียงคำพูด no thank you no thank you นะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปแล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับ please จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัข
0: ต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ takeA seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2เนี่ยนะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment pleaseกรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตกตกตกตกตกตกตกตกตกตกตกสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับhold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืม

นะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเราอ้าวอ้าวคุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนนะ I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็แปลว่า I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับถ้าวันนี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับ Oh my god I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไม่บอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกถ้างั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะเดี๋ยวนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร That's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's alright Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's alright That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมี

รับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your fatherI'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับและก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorryfor the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: Educators are crucial for the development of the country. Good teachers can produce knowledgeable, competent, and virtuous citizens. Having been aware of the significant role of teachers for the future of Thailand, His Majesty King Maha Wachiralongkorn Pratwachiraklao Dawyuhua has greatly emphasized the development of quality teachers.
1: การพัฒนาครูเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงอยากจะให้ทำนะครับราชภัฏก็มีส่วนในการผลิตครูเป็นแหล่งผลิตครูใหญ่ที่สุดของประเทศกันแล้วก็ว่าได้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูออกไปเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ตอบโจทย์การศึกษาของทาสในยุคปัจจุบันเพราะหลักสูตรที่ใช้แบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรวมทั้งราชภัฏเองเห็นและยอมรับแล้วว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรครูเนี่ยเขาต้องมีการพัฒนากันยกใหญ่ซึ่งตอนนี้กำลังทำมาอย่างเข้มข้นนะครับ
0: As people of the king, Ratchaphat universities plan to further the royal initiative by implementing a 20-year strategic plan from 2017 until 2036. These strategies focus on elevating the quality of education and local development through the synthesis of knowledge. A 5-year teacher development program will be established to help faculties of education at Ratchaphat universities nationwide.And to elevate the teaching profession throughout the country. This 5-year program aims to provide teachers with professional standards and instill a strong teaching spirit to meet local needs. Thus, an intensive recruitment process will be applied to select local students with a strong passion and faith in the teaching profession.The students undergo a 4-year process of building multidimensional skills that covers an intensive knowledge of the framework for higher education and a further cultivation of their professional skills, focusing on conduct and performance, life skills, volunteerism, and local development. Students will then spend a full year in a practical setting in order to further prepare themselves before beginning their career as excellent educators.Producing new quality teachers, but also improves the teaching capabilities of current lecturers that teach the next generation of future teachers. Thus, the Ratchaphat University's strategy includes several initiatives intended to raise the professional standards of education professors. Improving English language skills, management design, and research skills are included in these initiatives.These improvements are often achieved by collaboration with other schools within the network and serves as a model for teachers and students going forward. The objectives of these strategies are to build quality, virtuous, competent, effective, and professional teachers who are able to connect with local communities for the benefit of society and the nation.
2: เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินการมาตลอดนั้นเป็นเรื่องของความรู้ที่เราหรือว่าองค์ความรู้ที่เราสั่งสมกันมาระยะเวลานานมากเราเชื่อมั่นผลผลิตครูที่จะเป็นครูคุณภาพของสังคมต่อไปนี้แล้วเราเชื่อว่าครูคุณภาพก็จะทำให้เยาวชนมีคุณภาพขึ้นเราคาดหวังแล้วเราก็จะต้องตั้งใจแล้วก็ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง30แห่งเราไปเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราชภัฏ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทัน Could you say that more slowly please? Could you say that more slowly please? เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what

0: you're saying
1: หรือ
0: so what you're asking is
1: สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean
0: is that right
1: หร
0: ือ you mean
1: right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขา

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word a e o r can you read this word b a d bed ร้องดังร้องไปคลอไปลูก a e o r read this word p e g อ่านว่าพีกd o dog e o r a e e o r a e e o r this word b bus e o r a e e o r a e e o r can to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปอ่านว่า mat

อ่านว่า tag tag a กับ d a a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sadต่อไปฮึฮึฮึฮึ sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่า app คำที่หนึ่งอ่านว่า cap ต่อไป map map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jamJam. ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี้sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมัง2มังมาเลย2มังมากะละมัง2มังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้4คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตัวอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyoneตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามทิเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำ

โทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6Open page 146 146ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นอ่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สอง a d a d a d อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า and

0: ออกเสียงแอเอ็นออกเสียงอืนนเออนเออนเออนคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่เอออ่างี้นั่งอย่างนี้ sit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมามาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่านอินอะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight. Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross. Cross. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross
1: the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับละไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2
1: 3
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threeHospital ต่อไปกลุ่ม3one two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบ

0: ฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านone two three เร็ว one two threeได้ไหมไม่ได้ได้ไหม one two threeone two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two threeต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three museum ผู้หญิงตอบผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายone two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงนะทุกคน one two threeone two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาไหมลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะone two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two threeLibrary. Very good. ต่อไป bus อะไร bus station.
1: Bus station.
0: ต่อไป ร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กวยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 Very good 1 2 3 1 2 3ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใครสองอนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ
1: Bye
0: bye. ทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet me. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming! I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning, teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก! Okay, let's go. เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ.
2: My name is Ang Pao. I'm 8 years old.
0: ของสุดท้าย, เชิญเลยครับ.
3: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how old are you?
4: 34.
0: Hey, 34. Basa Angit wa, 34.
3: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg saan which are you? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน Teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีใบเที่ยวและฝึกภาษาใบด้วย
3: ชิดเชื่อมานี่ชิดเชื่อเห็นมาหรือยังครับยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับทางนี้ครับทางนี้เหรอโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับสอนคำว่า ม้าภาษาอังกฤษว่า
0: horse
3: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่ครับเป็นไม้ทำจากไม้
0: wooden horse
4: wooden horse
0: เสียงดีชัดเก่งมากเดี๋ยวจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับ โอ้ทีเชียร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเริ่มจากจุดไหนดีครับ
3: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย
0: Quiz Challenge รออยู่ครับเดินตามพวกผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในกรงไก่ครับเห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า
4: farm animal
5: farm animal
0: แล้วมีตัวอะไรบ้างมี นกกระจอกเทศ ostrich
4: ostrich
0: เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
4: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
4: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า
0: คาคูดูดูฮะไม่เป็นไรครับตั้งเปล่าครับมีอะไรอีกไหมเยอะเลยครับเช่น
4: หมูกระต่ายแพะไก่แล้วก็เป็ดเริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละห่านดูดีนะ
0: goose และกระต่ายคือ rabbit
4: ชัดเจนครับแล้วก็หมู
0: โอ้หมู pig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
4: อูด
0: ที่บ้านผมร้องว่า อ้อยจริงนั่นอ้อยอุดอุดอ้อยเราหันไปหาสัตว์กันไหมครับ Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับนกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับเมื่อกี้ teacher ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับอยู่ตรงนู้นครับอ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหมได้ครับ Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเชอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับแพะครับแพะภาษาอังกฤษว่า goat
4: แล้วแพะชอบกินอะไรครับกินได้ทุกอย่างครับทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับเหรอแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
0: carrot ครับถูกต้อง carrot
4: เดี๋ยวให้อาหารดีกว่าครับ
0: ยู
4: อกินเยอะมาก
5: ครับ
4: โอ้ดึงด้วย
5: เขาดึงอย่างเดียว
4: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกร์ไปทำอะไรดีครับ
5: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
4: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
6: hen
4: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
6: rooster
4: ทีเจอร์แกร์ได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
5: ครับ
4: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
5: ครับ
4: อ่ะเย้
5: ไข่ไก
4: ่2ฟองแล้ว
5: ผมครบแล้วครับ
4: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
7: ไข่เจียว
4: โอเคจัดให้ครับ
8: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
5: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
4: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
5: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
4: ้บ้านต้นไม
5: ้ซิปลาย
4: ซิปลายก็มีครับ
5: แล้วก็เด้งดึงคร
4: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
6: water slide
4: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
6: tree house
4: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
5: zip line
4: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
5: slider ครับ
4: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
5: ก็เร็วมากๆนะครับ
4: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนได้ไหม
5: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
4: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
5: เป็นเชือก
4: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
6: climb the rope
4: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
5: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
4: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
5: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
4: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
5: ลงมาเลย
4: ว้าวเฮ้ยเปาว้าวหยุดหยุดวู้ฮู้ว้าว
5: พี่เจ้าต่างนะครับ
4: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
5: ครับ
4: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
5: ครับ

0: Okay, we're gonna do it. We're going down the slider. Sadhu. See you soon. 3, 2, 1. Wow.
1: เป็นยังไงโอเคไหมครับ
0: โอ้มากเลยสนุก
1: ที่เจอครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะแต่ที่เจอกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลป้ายผู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเจอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเจอร์อีกทีเจอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเจอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่าbrave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1, 2, 3, go ลงมาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1, 2, 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกลัวนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วโอ้โหโอ้ว้าย
1: ทีเจอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเจอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเจอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเจอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงุดหงิดว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ชิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ชิเช่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: ครับเดี๋ยวให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้เมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับชิเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากชิเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากที่ชิเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ
6: Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.
2: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Duck C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cup Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

0: ต้นไปนะครับ
1: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่าไงครับ
2: ว่าน่าจะอิ่ม
1: แน่อิ่มแล้วใช่ไหม
2: โบนี่ใส่เลยแม่
3: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน three
1: three
0: three
1: three
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three อะไรนะคะ three
1: three
0: thanks
1: thanks
0: thanks
1: thanks
0: think
1: think
0: think
1: think
0: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือthin
1: thin
2: thin
1: thin
0: thin เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing
1: thing
0: thing
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty
1: thirty
0: thirty
1: thirty
0: thursday
1: thursday
0: thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the
1: the
0: the
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป that
1: that
0: that
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this
1: this
0: this
1: this
0: ได้อยู่ได้อยู่โอเค them
1: them
0: them
1: them
0: ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they
1: they
0: they
1: they
0: โอเค those
1: those
0: those
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those those ต่อไปthese เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่าroom 333 on the third floor room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3000333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี

0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม่ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: ราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้น

0: โลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการ
1: ครับ
0: ก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่น
1: ครับ
0: และในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
1: ใช่
0: ครับเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้เราแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ค
0: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
1: ม
0: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียงไวโอเวอร
1: ์
0: ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็นไฟนอลโปรเจกต์ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
1: ี
0: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
1: ู่มีแววมั้งนะ
0: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
1: ่
0: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
1: แ
0: บบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
1: โอเค
0: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังและนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
1: ประกายนะ
0: ทำให้แยมคิดว่าเอาละเราต้องไปทางด้านเสียงหลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทําอยู่ได้สักปี4ปีซึ่งนานมาก
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่ตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้ามีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แยมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนั่งนอนเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเหรอเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่า
5: เรือดำน้ำอย่าง

0: เรือดำน้ำ
1: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี
2: ้ดำน้ำ
3: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
0: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
3: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: อ้าวที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
5: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
6: โอ้ขนาดนั้นเลย
5: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งแป้งมาก
6: เจ๋งแป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกังวลไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
5: ์โอเค
6: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
5: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
6: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
5: ่
6: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าอื้อเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
5: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
0: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
7: ลากูไปเลยไ
2: ม่ยอดไปเลยนะกัดจังเอ้ยเหรอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
7: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: ขอแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
7: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ป๊อปบอยโอ้ฮ่าป๊อปบอยโอ้ป๊อกอะโอ้ป๊อกอะ
6: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
5: ครับ
6: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน200,000ด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
5: ี
6: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
5: ครับ
6: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียว
5: คลิปเดียว
6: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
5: ครับ
6: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่ายามทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบยามทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมายามก็ได้ตัดสินใจแบบอ่ะลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
5: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
6: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
5: โอเคอ
6: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4-5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
5: ที่เราเคยได้ฟังเป็นประสบการณ์เราในอดีต
6: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
2: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนคุณเอง
6: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้ว ซึ่งแก่และขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
2: ครับผม
6: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
2: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
6: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นดังนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
5: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
6: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จักธรรมชาติของช่วงลำคอก่อน
0: okay.
1: เพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่จากกระบังลมขึ้นมาเลย
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นน่ะจะเกิดการระคายเคือง
0: okay.
1: แล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้อาจจะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดีแต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดี มันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆเสียงนี้ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์วอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: อุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยสาวดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงโดยที่เอ๊ะสร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ได้ได้เอาหนูน้อยบวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยบวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย

0: เอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งเนี้ยมันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอ่ะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
1: อ๋อเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
0: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
2: โอ้วันดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
0: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
2: โอ้ได้ๆเออดูช่องอะไรดีล่ะ
1: เฮ้ยเด
3: ้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
0: ประมาณนี้ค่ะ
4: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
3: บายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
4: าสักแก่เลย
3: นิดหนึ่งค่ะ
4: โอเค

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญ

งที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้เลยล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่กับ active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนTablet ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประ

ภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนแซ่เย่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไทยซีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย

0: าก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสต์นะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเราก
0: ับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้ว

ไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's planIsn't ideal, but any port in a storm will do. John's plan isn't ideal, but any port in a storm will do. ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค
1: ่
2: ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์เสริมสองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอ๋จ๊ะตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอ๋ครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยค

0: ภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Foot Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: Tom รู้จักรายการ AYC Foot Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้า

นองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย

0: เฮ้ยมออะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่า

0: ค็มเอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กินโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันไอ้ซิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า

0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้

0: อีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม
1: ่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
2: 3
1: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
2: 3
3: thanks
2: think
1: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
2: thin
1: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
2: thing
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลย

0: Papai, 30.
1: 30.
0: 30.
1: 30.
0: Thursday.
1: Thursday.
0: Thursday. มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voice voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The first one we call like a sitting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furnitures, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhausted environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside. Right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ํายาที่เคลือบในตัวไม้น้ํายากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไหล่หน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทํางานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we enlarge the area of the pipe and then the dust falls into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then the smaller particles that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by using the larger particle.

0: ียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship ฮัลโหลไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H โอ้ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh เราวางฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟปูนปูนลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจเป็นยังไงอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chipship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อะคำต่อไป cheese
1: cheese
0: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบcheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
1: she's
0: chin โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกิน
1: shine
0: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ
1: shine
0: จะเหมือนแน่นกว่า shine chew กับ
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch I watch that movie
1: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ
1: wash
0: มันจะยาวกว่า
1: watch
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestant.
1: How are you all doing today? Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F-U-T-U-R Future
1: Your answer is incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ย
1: Incorrect, I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
0: ชื่ออะไรคะ
5: คาดี้ครับ
0: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
5: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
5: 50% ครับ
1: Do you feel confident?
5: Yes.
1: All right, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is alphabet.
5: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
1: Your answer is... correct. Good job.
0: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
6: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is

0: spelling?
1: Your word is fountain.
2: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
2: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
2: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay, one more time. Stadium.
2: S-T-A-D-I-U-M.
1: Your answer is... Correct! That is the correct way to spell stadium.
0: ลูกอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพลุกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์จำได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
3: 11ครับ
1: Do you feel ready?
3: Yes
1: All right, Toy only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word isPresident.
3: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
1: Your answer is... Incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
4: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
4: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is village
4: V-I-L-L-A-G-E
1: Your answer is Correct! Good job!
0: ยังไงเราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
4: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะ อะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อทีครับ
0: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
5: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
5: Yes
1: Okay, you feel ready? All right
0: Let's play spelling
1: Your word isremote remote
6: r e m o t e
1: okay your answer is correct good job
0: เก่งมากตื่นเต้นอยู่ใช่มั้ยเนี่ย shake it off ระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
7: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
7: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat.
7: R-E-P-E-A-T.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดี

0: พร้อมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
1: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Audition เล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1
0: เลข1หมายเลข1ดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี้
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Phone
3: P-H-O-N-E
4: Fax
3: Pass
4: Camera
3: C-A-M-E-R-A
4: Media
3: Pass
4: Computer
3: C-O-M-P-U-T-E-R
4: Laptop
3: L-A-P-T-O-P
4: Website
3: W-E-B-S-I-T-E
4: Network
3: N-E-T-W-O-R-K
4: Battery
3: B-A-T-T-E-R-Y
4: Television
3: T-L-E-V-I-S-O-N
4: Television
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N
4: Fax
3: F-A-S-H
4: Fax
3: Pass
4: Media
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell fax is F-A-X
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetablesปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Onion
5: Onion Pass
4: Tomato
5: T-O-M-A-T-O
4: Potato
5: Again please
4: Potato
5: P-O-T-A-T-O
4: Corn
5: C-O-R-N
4: Carrot
5: C-A-R-R-O-T
4: Garlic
5: Pass
4: Lettuce
5: Pass
4: Parsley
5: Pass
4: Spinach
5: S-P-I-
0: หมดเวลาแล้วนะคะ

0: น้องฟลุ๊กโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word
1: Onion is spelled O N I O N The next word is spinach S P I N A C H
0: น้องฟลุ๊กทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องฟลุ๊กเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะ
2: 9
0: 9 9โอ้หลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
3: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrumentsปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
3: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
3: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
3: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now cello
3: C H E L L O
1: cello
3: pass
1: drums
3: D R U M S
1: piano
3: P-I-A-N-O
1: Bass
3: B-A-S-E
1: Bass
3: Pass
1: Violin
3: V-O-I-L-I-N
1: Violin
3: V-I-O-L-I-N
1: Flute
3: F-L-U-I-T
1: Flute
3: Pass
1: Trumpet
3: T-R-U-M-P-E-T
1: Guitar
3: G-U-I-T-A-R
1: Symbols
3: S-Y-M-B-L-B-L-E
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: Correct way to spell cello is C-E-L-L-O
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: The word bass
3: Yeah
1: You spelled it B-A-S-E,
3: yeah.
1: which is one way to spell it, but it's a different meaning. For a musical instrument, bass is B-A-S-S.
0: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีค่ะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Start now. C.
3: S E A.
1: River.
3: L I V R.
1: River.
3: L I V R.
1: River. River.
3: R I V E R.
1: Tree.
3: T R E.
1: Lake.
3: Pass.
1: Island.
3: I R O N.
1: Island.
3: I S.L A N D
1: Beach
3: B L E A C H
1: Beach
3: B L E A C H
1: Beach Beach
3: B E A C H
1: Valley
3: Pass
1: Rainbow
3: R A I N B O W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
1: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
0: What was the other word that he missed?
1: Valley. Valley is spelled V-A-L-L-E-Y.
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ซ็อกเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ9 9

0: ราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: จะพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องพร้อมหรือยังคะโนเน
1: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
2: We will start now. Ship.
1: S-H-I-P. Ship.
2: Train.
1: T-R-A-I-N.
2: Metro.
1: Pass.
2: Plane.
1: P-L-A-N-E.
2: Tram.
1: Pass.
2: Yacht.
1: Pass.
2: Cruise.
1: Pass.
2: Tricycle. Tricycle.
1: Pass.
2: Skytrain.
1: S-K-Y-T-R-A-I-N
2: Helicopter
1: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R
2: Helicopter
1: Pass
2: Metro
1: Pass.
2: Metro Tram
1: T-R-A-M-P
2: I'm sorry
0: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
1: T-R-A-M
0: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
2: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
0: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
2: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good morning. Bye.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
2: ผมเทรนเนอร์บิลครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในทุกๆเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงในทุกๆวันครับ
1: และในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับการฝึกโยคะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านไปเตรียมตัวเดี๋ยวเจอกันครับ

ลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับจะมีวันนี้ผมเป็นเทรนเนอร์เอ็กซ์ครับแล้วก็เทรนเนอร์บิวจะเป็นคนนำฝึกครับเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับครั้งแรกก่อนที่เราจะฝึกปราณายามะนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนวอร์มอัพข้อต่อก่อนให้เราได้ยืดเหยียดร่างกายก่อนที่เราจะฝึกลมหายใจครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยดังนั้นเมื่อเราเริ่มฝึกครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันวอร์มให้โค้ชบิวครับให้เอาฝ่าเท้าประกบเข้าหากันเป็นท่าผีเสื้อช่วงแรกครับท่านผู้ชมค่อยๆนำฝ่าเท้าทั้งสองข้างเข้ามาประกบกันแล้วเข่าทั้งสองข้างครับให้แยกออกแล้วจากนั้นค่อยๆเคลื่อนหัวเข่าขึ้นลงครับขึ้นแล้วก็ลงหายใจเข้าออกให้ปกตินะครับจังหวะที่เราเคลื่อนไหวเป็นการวอร์มอัพช่วงของข้อต่อสะโพกครับตอนที่ขึ้นลงให้จับโฟกัสไปที่การขยับข้อสะโพกทั้งซ้ายและขวาส่วนใหญ่คนที่ออกกำลังกายหรือคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะตึงมากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวอร์มข้อสะโพกครับให้ระบบไหลเวียนเลือดหรือพวกเอ็นข้อต่อต่างๆทำงานได้ดีขึ้นครับหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อท่าของเราไปเรื่อยๆเลยครับทุกอย่างให้หยุดในท่านี้ไว้จากนั้นค่อยๆเพิ่มท่าให้นำขาด้านขวาของเราครับเหยียดออกมาด้านข้างค่อยๆยืดขาออกมาให้ข้อพับเข่าให้เท้าได้เหยียดออกมาจากนั้นค่อยๆนำมือด้านขวาครับมาแตะที่ปลายเท้าเหยียดออกไปจากนั้นแขนด้านซ้ายของเราครับค่อยๆยกขึ้นมาให้เรารู้สึกเหมือนเอวด้านซ้ายเราก็ค่อยยืดขึ้นก่อนหายใจเข้าครับจังหวะที่เราหายใจออกค่อยๆยืดออกไปเน้นลำตัวด้านข้างด้านซ้ายครับเหยียดออกจนเรารู้สึกตึงสิ่งที่จะโฟกัสครับก็คือการยืดลำตัวด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ขาด้านขวาเอาจุดที่เรารู้สึกตึงแล้วก็หายใจเข้าออกให้ปกตินะครับจนเรารู้สึกตึงครับแล้วค้างไว้ประมาณสัก2ลมหายใจครับก็คือหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกให้สบายหายใจเข้าและหายใจออกจากนั้นค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแขนทั้งสองข้างกลางอีกระดับไหล่ค้างไว้นะครับแล้วก็พลิกฝ่ามือสองข้างหงายขึ้นค่อยๆยกแขนหายใจเข้าประกบฝ่ามืออีกครั้งหนึ่งทีนี้มือไม่ต้องจับครับลักษณะแบบนี้ไปรอบที่สองเอียงตัวออกไปเหมือนเดิมหายใจออกครับให้เรารู้สึกตึงด้านข้างเหมือนเดิมนี่คือลำตัวด้านซ้ายค้างไว้นะครับ3 2แล้วก็1จากนั้นโค้ชบิวคืนกลับมาครับหายใจเข้านำแขนทั้งสองข้างลงวางข้างตัวใหม่แล้วนำขาด้านขวาเก็บเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วทำสลับข้างด้านซ้ายจากนั้นให้เริ่มเซตท่าก่อนกระดกปลายเท้าแล้วกดสะโพกทั้งสองข้างให้นิ่งให้กระดูกเชิงกรานสองข้างวางอย่างมั่นคงไว้ก่อนหลังจากตัวที่เราตรงแล้วนำมือซ้ายค่อยๆเหยียดออกไปครับแล้วเปิดแขนด้านขวาขึ้นโค้ชบิวค่อยๆหายใจเข้าให้กระดูกสันหลังให้เอวเรายืดจากนั้นค่อยๆหายใจออกเน้นออกไปด้านข้างครับโฟกัสให้เราใช้จิตเรานึกมาที่ลำตัวด้านข้างเราจะรู้สึกตึงพยายามกดเข่าลงรู้สึกยืดด้านข้างแค่รู้สึกตึงนะครับแล้วหายใจเข้าออกครับ3 2แล้วก็1จากนั้นคืนกลับไปใช้ฝ่ามือประกบกันในรอบที่2ครับหายใจเข้าเอียงออกมาอีกครั้งนึงครับหายใจออกครับลำตัวด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมเอาให้โค้ชบิวรู้สึกตึงนะครับเมื่อรู้สึกตึงแล้วหน้าเราจะเกร็งเราจะรู้สึกไม่รีแลกซ์พยายามที่จะหายใจให้ปกติแล้วก็รีแลกซ์สบายนะครับให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงเราแค่วอร์มข้อต่อให้มันยืดหยุ่นดีขึ้นจากนั้นยกแขนขึ้นกลับมาครับหายใจเข้าแขนทั้งสองข้างแล้วค่อยปล่อยลงด้านข้างเหมือนเดิมหายใจออกอีกครั้งครับการนำฝ่าเท้าสองข้างไปประกบกันอีกรอบเราจะขยับในท่าผีเสื้ออีกสัก3รอบครับหายใจเข้าและออกสบายครับเน้นสบายรอบนี้สบายขึ้นจากนั้นค่อยๆ คลายจากท่าเพิ่มท่าเข้าไปครับเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าจากนั้นกระดกปลายเท้าไว้เพิ่มท่าเข้ามาครับค่อยๆนำแขนสองข้างของเรายกขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งคราวนี้ท่าต่อไปหายใจเข้าจังหวะหายใจออกครับให้งอหลังแล้วพับตัวก้มไปจับปลายเท้าด้านหน้าก้มไปจับเลยโคตรดีจุดที่เรารู้สึกตึงครับจะเป็นขาด้านหลังบริเวณกระดูกสันหลังที่เราจะพับจะยืดทั้งหมดเลยต้นขาด้านหลังรวมถึงหลังพอเราตึงเสร็จแล้วรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับเหมือนก้มลงศีรษะก้มลงนิดนึงจะได้ไม่เกร็งมากเช่นเคยครับเวลาที่เราตึงมากหน้าเรามันจะเกร็งรู้สึกไม่สบายพยายามที่จะรีแลกซ์แล้วหายใจให้รู้สึก
ระบบไหลเวียนเลือดหรือพลังปราณมันไหลไปทั่วร่างกายให้เรารู้สึกสบายขึ้นครับแล้วหายใจเข้าออกครับโอเค3 2และ1จากนั้นโค้ชวิวยกตัวกลับมาหายใจเข้ายกแขนอีกครั้งอีก2ท่านะครับคราวนี้ท่าต่อไปของเราให้บิดตัวไปด้านขวามือของเราแล้วมองไปข้างหลังเมื่อเราเปลี่ยนมิติเปลี่ยนมุมครับไหล่ทั้งสองข้างของเราให้ค่อยๆบิดจุดที่เรารู้สึกตึงแต่สะโพกเรากดนิ่งๆไว้เป้าหมายของเราคือการบิดกระดูกสันหลังอกไหล่คอทั้งหมดได้มีการเคลื่อนไหวกระตุ้นข้อต่อด้านบนอีกครั้งครับแขนสองข้างเรายกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งจังหวะยกค่อยๆเหยียดซอเหยียดแขนลำตัวยืดเรารู้สึกสบายไม่ต้องเกรงมากนะครับเอาแบบรู้สึกสบายหายใจออกครับบิดไปด้านซ้ายมือแล้วก็มองไปด้านหลังหาจุดที่เรารู้สึกตึงแล้วหายใจปกติให้ได้ครับถ้าเกรงมากปล่อยรีแลกซ์สบายจากนั้นกลับคืนมาครับหายใจเข้าและหายใจออกแขนลงครับวางข้างตัวนำฝ่าเท้ามาประกบกันอีกครั้งขยับขึ้นลงอีกครั้งจุดสำคัญในข้อต่อสะโพกครับท่าสุดท้ายที่เราจะวอร์มโค้ชวิวคราวนี้เพิ่มท่าขาสองข้างเราแยกกว้างและเทคนิคก็คือให้ปลายเท้าของเราประมาณสักเฉียงไปขอบเบาะด้านหน้าก็พอส่วนอีกข้างหนึ่งก็แค่เฉียงขอบเบาะด้านหน้าแล้วก็สะโพกติดกับเบาะข้างหลังส่วนคนที่ตึงมากไม่สามารถที่จะแยกขาได้เหมือนโค้ชวิวนะครับก็สามารถที่จะขาแคบลงได้แต่คนที่ยืดหยุ่นดีก็สามารถแยกกว้างที่สุดได้เลยตามความยืดหยุ่นของแต่ละคนได้เลยครับเราเน้นไปที่ขาด้านในหลังจากที่เราเตรียมท่าเสร็จแล้วเราเซตท่าก่อนพยายามวางสะโพกให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็ขาตึงกระดกปลายเท้าเล็กน้อยครับให้เราเกรงหน้าขาจากนั้นสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะจังหวะที่ยกแขนก็คือเราหายใจเข้านำลมจากช่วงล่างความรู้สึกขึ้นข้างบนเหมือนออกซิเจนดึงขึ้นมาให้รู้สึกเหมือนเรายืดจังหวะที่เราหายใจค่อยๆก้มช้าๆหาจุดที่เราตึงที่สุดครับวางมือลงจุดที่เราวางลงจุดที่เราตึงที่สุดตรงไหนก็ได้บางคนอาจจะได้แค่นิดเดียวก็ได้แค่นิดเดียวบางคนได้เยอะก็เหยียดไปข้างหน้าจนสุดเลยแล้วก้มลงในจุดที่เราตึงที่สุดพร้อมหายใจออกก้มลงครับค้างไว้ครับหายใจเข้าแล้วออกให้สบายจากนั้นเมื่อเรารู้สึกตึงแล้วค้างไว้เราเคลื่อนตัวกลับมาใหม่คราวนี้ช้ามากขึ้นกว่าเดิมวาดแขนสองข้างขึ้นใหม่หายใจเข้ารอบนี้เพิ่มการหายใจเข้าใช้การเชื่อมลมหายใจร่างกายแล้วก็จิตก็คือความรู้สึกเรานั่นแหละให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันในศาสตร์ของโยคะให้มันรู้สึกหายใจแล้วสบายแทนที่เราจะไปก้มไปอย่างเดียวรู้สึกเหมือนเราใช้ลมหายใจเชื่อม body and mind ก็คือร่างกายกับจิตสัมพันธ์กันเพื่อรู้สึกมันยืดจากนั้นเราสบายขึ้นเมื่อเราใช้ลมหายใจช่วยจังหวะหายใจออกค่อยๆก้มไปข้างหน้าครับหาจุดที่ตึงเหมือนเดิมเน้นการรีแลกซ์เน้นการผ่อนคลายให้ข้อต่อได้ยืดข้อบ่าไหล่รีแลกซ์ทั้งหมดนะครับสบายเราเน้นข้อเท้าหัวเข่าข้อสะโพกกับการหายใจให้สัมพันธ์กันอีกหนึ่งรอบสุดท้ายหายใจเข้ายกแขนครับท่านผู้ชมสามารถเช็คการหายใจของตัวเองนะครับบางคนจะหายใจสั้นก็ค่อยหายใจให้สบายขึ้นหายใจออกครับก้มลงไปจุดที่ตึงครับ4 3 2แล้ว1แล้วค้างไว้นั่นคือการวอร์มข้อต่อของเราเป็นเบื้องต้นเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในพาร์ทที่2นะครับโอเคคลายจากท่าครับ

ครับหลังจากที่เราเตรียมร่างกายหรือวอร์มกันมาก่อนแล้วจุดหัวใจหลักของเราวันนี้คือปราณายามะหรือการฝึกลมหายใจครับอย่างที่ผมบอกประโยชน์คือเยอะมากเรื่องของการฝึกการหายใจเนี่ยร่างกายเนี่ยเราเปรียบเสมือนถ้าเราไม่มีลมหายใจครับก็คือเราสุขภาพไม่ดีหรือแบบไม่มีชีวิตนั่นแหละก็คือลมหายใจเนี่ยเปรียบเหมือนพลังชีวิตเราเลยการที่ฝึกลมหายใจได้ลึกยาวหรือฝึกบ่อยๆจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นรู้สึกรีแลกซ์แต่วันนี้เราโฟกัสของการหายใจกับการรีแลกซ์หรือถ้าในศาสตร์ของโยคะเรียกว่าดีท็อกซ์ทางด้านความคิดให้มันรู้สึกสงบลงบางทีร่างกายเรามีความเครียดมากรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเล่นกีฬามาทั้งวันละหรือบางคนชื่นชอบการทำสมาธิเดี๋ยววันนี้ครับปราณายามะของเราโฟกัสไปที่การดีท็อกซ์ข้างในกับการฝึกการหายใจให้มันสบายขึ้นครับท่านผู้ชมอาจจะหายใจได้ไม่ยาวเท่าโค้ชบิลแต่ค่อยๆทำเท่าที่ทำได้นะครับแต่เน้นให้รู้สึกสบายแค่นั้นครับเดี๋ยวไปด้วยกันในปราณที่1ครับปราณที่1ของเราที่จะฝึกวันนี้ครับชื่อว่าปราณปารัมภิกปราณายามครับหรือเป็นการเตรียมร่างกายเราก่อนเตรียมการหายใจก่อนวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมโชว์วิธีทำโค้ชบิลเราจะเริ่มหายใจทางรูจมูกซ้ายก่อนเสมอครับแล้วตามด้วยครั้งที่2คือรูจมูกขวาวิธีทำของเราก็คือโค้ชบิลเอานิ้วโป้งครับด้านขวามือของเราปิดไปที่รูจมูกด้านขวาก่อนมันตรงปีกจมูกปิดให้แน่นพอสมควรนะครับไม่ต้องแน่นมากเอาเราสบายจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือนั่งหลังตรงแล้วก็เหมือนเรานั่งสมาธิปกติเรานี่แหละรอบที่1คือเราหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายแล้วหายใจออกทางรูจมูกซ้ายนี่คือนับเป็น1ครั้งเดี๋ยวโค้ชบิลจะทำ5ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวทำพร้อมกันหายใจเข้าครั้งที่2หายใจออกครับนี่คือครั้งที่2โค้ชบิลไปเรื่อยนะครับหายใจเข้าหายใจออกครับนี่คือครั้งที่3ท่านผู้ชมสามารถตามโค้ชบิลนะครับฝึก3ใจเข้าค่อยๆหายใจออกโค้ชบิลได้นะครับท่านผู้ชมตามโค้ชบิลนะครับโอเคโค้ชบิลสลับข้างครับคราวนี้สิ่งที่ผมหลังจากที่เราจับจังหวะลมหายใจได้แล้วเริ่มหายใจสบายเอาที่สบายท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือการรีแลกซ์หัวใจเราคือรีแลกซ์โค้ชบิลสามารถหลับตานะครับแล้วเหมือนให้มันรู้สึกสบายถ้าผมกำหนดจังหวะให้ก็อาจจะประมาณสัก 5-10 วินาทีก็คือหายใจเข้าและหายใจออกที่5โอเครอบใครๆลืมตานะครับครบ5รอบเสร็จแล้วโค้ชบิลโอเควางมืออีกครั้งหลังจากที่2รูจมูกแล้วทีนี้เราจะหายใจ2ข้างพร้อมกันเลย5รอบนะครับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับโค้ชบิล5รอบนะหลับตาเลยโอเคในส่วนของตรงนี้พยายามสังเกตร่างกายนะครับท่านผู้ชมตอนผมเน้นจังหวะที่แบบหายใจแล้วมันรู้สึกรีแลกซ์

ใหม่ๆอาจจะทำยากมากแต่เน้นการค่อยๆควบคุมลมหายใจเข้าและหายใจออกสำคัญสุดก็คือการหายใจครับเชื่อมร่างกายลมหายใจแล้วก็จิตวิญญาณเราเข้าด้วยกันนะครับก็คือจิตเรานั่นแหละตัวรู้เราให้มันรู้สึกสงบลงรีแลกซ์โค้ชบิวห้ารอบนะครับตามโค้ชบิวได้เลยโอเคนะครับโค้ชบิวเริ่มลืมตาเลยเริ่มสงบขึ้นนะครับสามารถทำ5รอบ10รอบ15รอบแล้วแต่เราเลยก็คือปราณที่1ปานายมะปารัมบิกโอเคปราณที่เราจะฝึกปราณที่2วันนี้นะครับเป็นการปรับสมดุลร่างกายของเราก็คือคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยครับใช้มือด้านขวาก่อนครับเราจะเริ่มจากหายใจรูจมูกซ้ายก่อนเสมอนะครับแล้วเราหายใจทางรูจมูกซ้ายทีนี้1ลมให้หยุดลมไว้สักแป๊บหนึ่งใช้อีกนิ้ว2นิ้วครับโค้ชบิลปิดที่รูจมูกอีกข้างหนึ่งตามโค้ชบิลแล้วหายใจออกข้างรูขวาแล้วหายใจเข้าขวาครับปิดขวาออกซ้ายโค้ชบิลโอเคนี่คือ1รอบเราโค้ชบิลทำไปเรื่อยๆนะครับหายใจเข้าซ้ายหยุดลมหายใจแป๊บหนึ่งแล้วหายใจออกขวาภาษาไทยเรียกเหมือนหายใจสลับรูจมูกซ้ายเข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายนี่2รอบแล้วนะครับโค้ชบิวทำไปเรื่อยและออกขวาหลังจากที่จับจังหวะได้แล้วโค้ชบิวสามารถหลับตาได้นะครับแล้วฝึกไปเรื่อยตามโค้ชบิวนะครับตามจังหวะคนที่สามารถหายใจได้ยาวก็อาจจะคุมลมหายใจยาวขึ้นอาจจะเป็น5วินาที10วินาทีสลับกันไปแต่ไม่ต้องรู้สึกทรมานนะครับค่อยๆทำอีกหนึ่งเทคนิคครับแนะนำเป็นอากาศที่ถ่ายเทสะดวกหรืออากาศดีๆยามเช้าก็ได้ครับที่เรารู้สึกสบายขออีกหนึ่งรอบนะครับสามารถทำได้5รอบขึ้นไปได้เลยทำทุกเช้าเทคนิคสำคัญของปราณายามะก็คือต้องวอร์มร่างกายมาก่อนแล้วฝึกปราณายามะให้ระบบไหลเวียนเลือดจะหายใจสบายครับ1จุดหลักๆที่เราฝึกได้นะครับโค้ชบิ๊กและหายใจปกติ2ลมครับเข้าลึกพอพัดเราเน้นรีแลกซ์นะครับหายใจสบายแล้วรู้สึกเหนื่อยวิงเวียนศีรษะก็หยุดฝึกทันทีเลยเอาเท่าที่เราไหวฝึกใหม่ๆเริ่มจากที่เราสบายนะครับค่อยๆทำไปเราได้2ปราณละปราณสุดท้ายครับโค้ชบิลครับเดี๋ยวไปปราณที่3ของเราครับเป็นบัมมารีปราณายามะครับบัมมารีเนี่ยก็เหมือนเสียงผึ้งครับเสียงผึ้งเวลาขยับปีกในศาสตร์ของโยคะโบราณเรียกผึ้งดำผึ้งดำจะแบบจะมันจะพิเศษกว่าผึ้งธรรมดาก็คือมันอยู่ที่สูงแล้วก็แบบทนทานแล้วก็แบบเหมือนสัตว์หายากอะไรเงี้ยตำราครับก็เป็นเหมือนแบ็กบีวิธีการครับก็คือเหมือนเสียงผึ้งขยับวิธีทำครับให้โค้ชบิลตามโค้ชบิลนะครับใช้ปิดที่ใบหูให้แน่นๆเลยตรงหูข้างๆครับโค้ชบิลนอกด้านข้างโชว์นิดนึงก็ได้ข้างๆโอเคตรงนั้นแหละครับจากนั้นอีก4นิ้วเนี่ยครับค่อยๆปิดที่ตาเบาๆของเราเหมือนปิดหูปิดตานั่นแหละตัวตรงเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่1ครับหลังจากที่ปิดได้เหมือนโค้ชบิลละให้หายใจเข้าจังหวะแรกจังหวะที่หายใจออกให้ทำเสียงเหมือนปีกผึ้งบินครับโค้ชบิลยาวๆ1

ค่อยลืมตาครับโค้ชวิวโอเคลืมตาได้ใช้ครับนี่คือ1รอบของเรานะครับแต่วันนี้เดี๋ยวโค้ชวิวจะพาฝึก3รอบครับโค้ชวิวช้าๆแบบเมื่อกี้นะครับ1ลมนะครับ1ลมของตัวเองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถ1ลมหายใจเข้าครับพร้อมกันหายใจออกครับ

ค่อยคลายครับส่วนปราณายามะเนี่ยก็คือดีท็อกข้างในเลยเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกบางทีเรามีความเครียดเหนื่อยล้าแบบเล่นกีฬาหนักๆมาหรือบางคนแบบไม่ค่อยนิ่งไม่ได้พักภาษาโยคะเรียกว่าร่างกายเราไม่สมดุลครับพอไม่สมดุลเนี่ยมันทำให้รู้สึกสมาธิเราไม่ดีอีกหนึ่งศาสตร์ของโยคะปราณายามะประโยชน์ก็คือพลังชีวิตเยอะขึ้นปรับสมดุลแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์ลงครับท่านผู้ชมสามารถฝึกได้ในจุดที่เราสามารถทำได้นะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องบังคับเอาแค่เรารู้สึกสบายค่อยๆทำทุกวันครับรับรองสุขภาพดีแน่นอนเป็นหนึ่งศาสตร์ที่แบบดีมากสำหรับการออกกำลังกายได้ทั้งร่างกายและก็จิตใจครับทำให้เรารู้สึกแข็งแรงทั้งภายนอกภายในนั่นคือสมดุลปราณายามะหัวข้อวันนี้ครับ

0: ครับแล้วก็จบลงแล้วสำหรับโยคะวันนี้ในส่วนของหัวข้อปราณายามะครับ
1: ครับและสำหรับวันนี้ครับโค้ชบิวและโค้ชเอ็กต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกับพวกเราทุกเช้าทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อม

ฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมพระประมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระปชุรเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราชประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านนำไปขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงบ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทย

จจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำการเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาประรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

0: โรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน50คนกำลังศึกษาอยู่14คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ไปรับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลอมพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืน
1: ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือครอสนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือครอสคันทรีซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาที 9.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์รัสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์ดของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้มา

0: มีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสัญญาจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขตป่าสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทธนศักดิ์อินโดเทรด2018วัดโพธารามวัดราชบำรุงสวดมาติกาซอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยรามกรุงเทพมหานครวัดหน้าพระธาตุวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทิศเกศรารามวัดปิตุลาธิราชดังสริดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาพักใหม่และนางสาววชิตาราชินรัตนวานิชพร้อมคณะนางสาวชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติที่เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์โครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิตรมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครสุพรรณบุรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไป

วัดสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดทางการสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบลำเนาและมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่61/139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างสังกัดกองพันจู่โจมซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีและณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำยางสินสวัสดีค่ะ

0: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
1: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับ
3: ที่อาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียก
2: ว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
3: ์
2: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหน
3: ค่ะ
2: แต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายไปอย่างท้องผูกเนี่ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
3: ท้องผูกนี่ต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
2: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้ของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
3: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
2: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
3: ค่ะ
2: ทาน
3: กินกับข้าวต้มด้วย
2: กินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเก็บได้
3: มากขึ้นค่ะ
2: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
3: ค่ะ
2: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
3: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
2: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
3: ้
2: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
3: ค่ะ
2: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอร์สแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราอีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเครื่องอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะ
3: ค่ะ
2: น้ำมันงาเนี่ย

0: ให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็หยอดน้ำมันงาลงไป
1: ค่ะ
0: เช่นผัดผักกล้วยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินอย่างทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมอ

0: conscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine
1: steps in the correct order. A, wake up the patient. Turn him on his back. Call 1 ED pads on the patient. Press the shock button. Problem math? C, you! Amma, the ex-wood. Incorrect. Okay, Nu-jat-ba-wa.
2: A, wake up the patient, turn him on his back.
1: A UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city, for the faces. Sathitula, what does Wat mean? Chikabokyu Angkor Wat, meaning big in Cambodian language. Tom! Angkor Tom! Which is totally different, ไม่เหมือนกันนะ เพราะ อังกอร์วัดเนี่ย พระเจ้าสุริยะวรมัน built it จากนั้น พระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โห ในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: อัครวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
1: น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปที่ยาคุณใครจะเป็นตัวแทน
4: มุก
1: นะครับ
3: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่ง
1: A Walk to Remember Nicholas Braun
4: False
1: Hamlet Prince of Denmark William Golding
4: False True
1: 1984 George Orwell
4: True
1: A Christmas Carol C.S. Lewis
4: True
1: สาธิตจุฬาผิดแค่ทอดแคโรลเนี่ยชาร์ลส์ดิกเกนส์เป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ชาร์ลส์ดิกเกนส์แล้วใครเขียนก็จะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาThe very first gameOf the very first season of CU. สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมอุดมครับ
5: We do our best.
2: We will give it all.
5: We will have fun.
2: And we hope you guys have fun too.
1: Starting off as always with the VTR round. ถ้าพร้อมแล้วเชิญวิดีโอครับ
0: Under the supervision of a research team from จุฬาลงกรณ์ University's Faculty of Science.The farm collects a variety of snail species together in one place. Most notable of these, the snails are raised under controlled temperatures and humidity similar to the climate of its natural habitat. One snail can produce 2 to 3 cubic centimeters of slime per day, which is then collected every 2 to 3 days.
5: Okay, so this plate is quite a little messy because it
0: and E that are beneficial to the skin and other substances that help retain moisture in the skin. The slime from the mantle is different from the one that flows from the foot, which can clog pores and cause acne.
1: According to the video that you just saw, which statement is true about the snail slime? E, help nourish the skin. D.The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin.
2: Slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin.
1: Your answer, D!

0: Moving on to our second game. Who, what, or where? Our ramen family in 1887 in the city of Erode, India. Clue number two. This person was offered a scholarship to study at the University of Madras. But because he was too focused on one particular numbers, it. เรียนรู้ศึกษา
1: ตอบว่าร
2: ามานุจัน
0: รามานุจันคือคำตอบCorrect! โอ้ อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย in the Journal of the Indian Mathematical Society he was an Indian mathematician who compiled more than 3,000 biography of this mathematical genius อาทิตย์แรกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity อ้าวน้องปลดเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนน Take a short break เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรง Story Night The Story Night เนี่ยจะเป็นของ Vincent Van Gogh นะครับอันนี้คือ1899ขนาดที
3: ่ Le Demoiselle d'Avignon
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
3: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนว Impressionist ใครว่าไว
4: ้
0: Picasso นะฮะ

0: 家。What's your name? Where you come from? I'm a sing Thailand 男家。Would you like to come with me? Wow, my
1: แรงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
2: เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ยังไง
2: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
3: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
2: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
4: รัสเซีย
2: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
4: เป็นอินสปิเรชั่น
3: ความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
0: more fun
3: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
0: more difficult
3: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกม on tour กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
2: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
5: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
3: yeah
6: เป็นครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
7: Hello my name is Bai I'm from Sydney
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยากิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
9: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you

0: My name is Yuji.
1: Yuji.
0: I'm from Nagoya.
2: Nagoya.
0: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
3: Yuji, ก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิ้มๆเป็นฟินนิดนึง
4: โมริ
5: อา
4: ไอไ
5: ออ
4: าโอโ
6: อา
4: โมริ
3: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คือคืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
7: ้คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์
8: ทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสาครหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะ
9: ใช่และมันก็ very fun have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
8: แม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
7: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
10: หนูมาเก็บ
7: มันนี่คือตึงอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บเรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
11: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
7: bad smell bad smell red ball red color
11: red color like a ball small no it's some kind of herb
7: Some
11: small ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a lead. It have a root.
7: More bella. Go. Let's go. Go this way to the market.
11: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
7: ๆWhat do we call this?
12: So fish.
7: Fish.
12: Yeah.
7: และคำใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทูโอ้ Amazing man.
3: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่า
10: That smell and taste not good.
4: Taste not good.
7: Thai people love
10: some
7: it.
10: But Thai people love to eat with some tam.
4: Yeah, fish.
10: Fish. Eat with some tam. Min.
4: Yeah.
7: 10, 9, 8,
10: 7,
7: 6,
10: 5,
4: 4,
10: 3,
7: 2,
4: 1,
7: done. Thumbs up.
4: Okay.
7: You know what it is?
4: Fish, some tam.
7: Smell bad?
4: Smell, yeah.
7: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
13: ชอบที่สุดคือชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้
4: เช้าเช้าส้มตำปลา
13: ส้มตำส้มตำที่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็

0: นี่ถ้าไม่มีคนถ้าชนะกันทุกคนนะพี่บ๊อบ
1: เฮ้ยเ
2: ขียนโดนดิน
1: จมูกเลยบอกอยู่ใต้จมูกเลย
3: ปลาปลาปลา
4: ปลาดิ
3: ว่าวันปลาอย่า
4: วัน
3: ว่าส้มตำปลา
2: แล้วคำตอบคือปลาร้า
5: ของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับ
2: ปึ้งตึบ
5: มันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
0: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to fly in the pot
6: okay what is made from
0: it's made from flavorno flavor
6: flower
0: no not flower flavor flower
7: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
5: 10
0: from you the ingredient of breed you like that maybe it's made from that
5: is
0: ฮะ if like it snack in the kid is it had a sour right
5: 3
6: sour
0: sour
5: 2
7: ไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack I don't see any snack it's been around
5: ข้าวกรี
8: ลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งลุยทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of the real feelings of nature of river trees animals and wowHere's a river, so let's pick it up.
5: Oh.
1: Go there.
5: Riba.
1: Riba.
5: Kawa, kawa, kawa, kawa.
1: Hi.
5: Riba, riba.
9: Oh, yeah. What's
10: up, Amazing.
11: Thank you. Thank you. Okay, let's go.
5: Yeah. Okay. Yeah.ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
12: ใช่ค่ะ
5: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
1: ์
5: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
12: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
5: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
12: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
5: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
12: ชิน
5: ะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
13: ได้ครับ
5: นี่คือ
2: hungry now
1: hungry
8: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง Wrap Up

0: อนเทนเนอร
1: ์ค่ะ
0: ไม่เป็นไรถ้าสมมุติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องร
2: ีบ the old the old ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the old ค่ะแต่ครูแก่เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็น ye
3: ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวกระถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
4: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเนี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษ
5: แกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเองอย่างชมรมอะไรต่าง
6: ๆ Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen causing a great deal of socioeconomicThe problem worldwide at the moment, the burden of the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless of the drug susceptibility to the bacterium approach that investigate alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we use antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotic. Our study would benefit the design of preclinical trial, especially the targeted therapies for specific driver events.So our genomic assessment of AMR isolate, in this case, is a Clostridium difficile. By finding the signature and also finding the phage island would be valuable information for programming effective prevention and also design alternative route for treatment of AMR microbes as well. Our project would contribute to economic development and social welfare in various ways. One of the immediate outcomesis to improve patient care. So antibiotic susceptibility testing is time-consuming and costly. Therefore, treatment without a proper diagnostic is common. The knowledge gained in our project will lead to targeted strategies to combat AMR in specific pathogens. So in our case, we use Clostridium difficile as the model. So personalized medicine promises to improveclinical outcomes by using the knowledge about AMR mechanism to identify appropriate treatment of infection. We already established a consortium internationally, so we aiming to get more funding from international agency as well and to expand our work to develop alternative therapeutic approaches in full aspectto generate data in various dimensions. So this way, each research group can broaden the expertise to other diseases relevant to the country's social welfare and economics.

นี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยๆภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยเกับเฮ้ยเมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอานะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you drop your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับมีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่าChris, do Thai people know the word thank you? ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนนะครับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะไอ้ขอบคุณนะ thanksจะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ thank you very much for the book หรือ thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ thank you นะครับอย่าลืมครับ thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา thank you for watching นะครับThank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับ

มีฝรั่งเข้ามา thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก thank you very much ก็ไม่เอาแล้วครับเราก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนิดนึงครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด your เวรกรรมเลยดีกว่ามั้ยฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอแล้วนะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกอย่างนี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all rightเป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind นะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมันเขาก็แบบนะแฮ่แล้วเขาก็ no no no no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank youNo thank you นะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับ

0: อ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่แหละครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับfill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2เนี่ยนะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถจะพูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตกสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับ hold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา whatชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่ครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there pleaseอะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorryซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorryไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าไงครับ Oh my God I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร that's all right ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ that's all right oh that's okay เลย yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคน

ก็จะพูดอย่างนี้ครับ no worries นะครับ no worries no worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก oh yeah that's all right that's okay นะครับผม oh yeah no problem นะฮะ no worries นะครับห้ามใช้คำว่า you're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดหนึ่งอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็เดินเดินเข้าไปมองซะนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่ดนะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับและต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับ
ช้าง

มาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่อง Hunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียวStronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองปรั

มาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Whyมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นสับวัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ LTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก A E O R read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R this word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack

ว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง Ham เก่งมากคำที่สอง Jam Jam ต่อไป Goodbye แปลว่าอะไร Goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวมั่งซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้าย

ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอแคทแบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือแคทคอแอทอแคทความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามbad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูก

0: นะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ a n ออกเสียงอืนน a n a n a n a n an an ใช่มั้ย an ใส่ m เข้าไปเป็น one เฮ้ยใส่ m m m ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน an ลงท้ายด้วย an อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งอย่างนี้sit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมามาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready? Yes yes yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Cross.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Bridge. Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ า one two three
1: hospital
0: hospital ต่อไปกลุ่มสามone two threeไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank youไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมone two three one two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant โอเคต่อไปผู้ชาย one two threeต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่า one two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายone two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two threeone two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาไหมลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะone two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะ two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three library very good ต่อไปบัสอะไร

0: Bus station.
1: Bus station.
0: Bus station.
1: ต่อไป ร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะอ่ะ one two three ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายone two three very good one two three one two three ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิเชอร์เซ็นให้อ่ะทิเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิเชอร์เซ็นแล้วทิเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิฮ่าๆๆๆ3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกัน
2: บายบายชาลาลาลา
0: Thank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
2: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Dong have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Dong, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming. Yay! Good morning.
1: Good morning.
2: My name is Park Dong. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, let's go. ต่อไป. เลือกไม่ได้. เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ.
3: My name is Ang Tao. I'm 8 years old.
0: ของสุดท้าย. เชิญเลยครับ.
4: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg. I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo taolai ha?
5: 34.
0: Hey, 34. Basanggit wa? 34.
4: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg son which alai ha? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน Teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีใบเที่ยวและฝึกภาษาใบด้วย
4: ชิดเชื่อมานี่ ชิดเชื่อเห็นมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับทางนี้ครับทางนี้เหรอโอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่า ม้าภาษาอังกฤษว่า
6: horse เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่เป็นม้าครับทำจากไม้
0: wooden horse
6: เสียงดีชัดเก่งมากเดี๋ยวจะพาลิเซียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเซียพร้อมหรือยังคะโอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเริ่มจากจุดไหนดีครับ
0: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับเดินตามพวกผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในกรงไก่ครับเห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า
6: farm animal แล้วมีตัวอะไรบ้าง
0: นกกระจอกเทศ ostrich
7: ostrich
0: เก่งมากเฮ้รู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
7: chicken
0: เฮ้ได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
7: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
0: รู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า คาคูดูดูดู ไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม
3: เยอะเลยครับเช่น ห่านหมูกระต่ายแพะไก่แล้วก็เป็ดเริ่มจากคำว่าเป็ดจักได้ละห่านดูดีนะ
0: goose และกระต่ายคือ
7: rabbit
0: ชัดเจนครับแล้วก็หมู pig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
7: อูดอูด
0: ที่บ้านผม
3: อ้อยอ้อยอ้อยจริงนั่นอ้อยอ้อยอ้อยเราหันไปหาสัตว์กันไหมครับ
0: Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับนกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับเมื่อกี้ทีเจอร์ก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับอยู่ตรงนู้นครับอ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหมได้ครับ
3: Let's go
0: ตอนนี้น้องๆพาทีเชอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับแพะครับแพะภาษาอังกฤษว่า goat แล้วแพะชอบกินอะไรครับกินได้ทุกอย่างครับทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะแครอทครับถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่าครับยู โอ้กินเยอะมาก
1: ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีจูเกิร์ลไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster ทีจูเกิร์ลได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
1: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
0: อ่ะเย้
1: ไข่ไก
0: ่2ฟองแล้ว
1: ผมครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ก็ครบแล้วทำเมนูอะไรดีฮะไข่เจียวหรือไข่ดาว
5: ไข่เจ
0: ีย
5: ว
0: โอเคจัดให้ครับ
6: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
1: ทิชเชอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
1: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม้
0: บ้านต้นไม
1: ้ซิปลาย
0: ก็มีครับ
1: แล้วก็เด้งดึงนะ
0: สไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
5: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
1: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher Greg ตัวใหญ่สูงสูงแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: slider ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนได้ไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับได้เดี๋ยวที่จะดูให้ในวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับนั่นคืออะไร
1: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
5: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ค่ะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต่
1: เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงม

0: เดี๋ยวดูความคิดจะมันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: โอเคครับจิจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
2: ครับไม่กล้าเลย
0: โอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ see you soon 3, 2, 1ว้าวเป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
1: จริงๆครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ที่จะกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปผู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเชอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเชอร์อีกทีเชอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเชอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นจับแน่นไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget, children, safety first. หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว

0: ทิเจครับอันนี้ชูชีพทิเจครับ
1: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
0: ครับ
1: life jacket
2: life jacket
1: เก่งมากเดี๋ยวตอนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทิเจใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
0: เพื่อทิเจยืนไม่ถึงและจมครับ
1: จมน้ำ
0: ใช่ครับเพื่อใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
1: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
0: เป็นเล่นน้ำครับ
1: เล่นน้ำ
0: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
1: โอ้ที่มีเชือกโอ้น่าเล่นมากเลยนะครับ
0: คร
1: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
0: พร้อมแล้วครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทิเชอร์ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โหไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: เชื่อค่ะหนูให้ใครเอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกที่ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye. คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัยมันอิ่มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ก็น่าจะอิ่ม
2: นะเอ้ยอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โบนัสใส่เลยแม่
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus. We form a groupOf research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Rama Thibodi Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug derived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the emergency call since maybe the end of February.So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know, we are the platform for screening or kind of you know, searching for the compounds that really have potentially to kill the rest. And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts.From the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential cure the virus. And we picked 2 of them. The first one is the ginger extract, and the second is the gachai kao extract. Okay, the gachai kao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail.To see the efficacy of the against the virus, and we found out that you know two major components actually derived from finger root extracts that really are showing the synergistically cure the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendimethalin A. We learned that you know this compounds and extract really kill the virus. You know 200% protect killing.The process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger root, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have like a dry finger root, you dry them to be like a powder, like a tiny powder, and then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay, and that the extract will be further.Formulate as the you know like a drug like because of the extract you know you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts so the people are not to eat too much okay not to overload ourselves so we can eat properly and safely use so in about 3 months from nowWe plan to study in the animals. And the animal that we're going to use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also we're going to learn the availability of the active compounds in the animal body. And we could use this result.To adjust as a dose in the healthy volunteer, which is going to conduct maybe around 8 months or 10 months from now. So basically, we can actually forming a great team, not only the scientists, but also many parties that helping to move forward to build a drug from finger root. We can help Thailand to be successful and making a new drug from our country. I believe that this could be like something.Little great about the country that you know can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับ
10: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: Globally, approximately 2 billion people in 95 countries and territories are at risk of being infected with malaria. There were 212 million cases of malaria globally and 438,000 malaria deaths per year. In Thailand, the number of patients infected with malaria was estimated at an average of 20,000 per year, especially in the endemic Thai-Cambodian and Thai-Myanmar borders.
12: The Thai Ministry of Public Health and the WHO have set the national strategy to eliminate malaria by the year 2026. To achieve this goal, we need to be able to determine who is infected and where are they. Therefore, the ability to detect infections and how it spread will directly lead to the implementation of the policy maker.
11: And a symptomatic carrier acts as a hidden conduit, ready to spread the disease from anopheles to other humans.
12: Basically, we have underestimated the epidemiology of malaria in low transmission areas, such as in Southeast Asia. We can think of malaria as an iceberg that we can see only the top of the iceberg by using standard techniques.Such as the microscope. Microscope can detect 50,000 parasites per milliliter. We then therefore have developed and validated high volume qPCR that has sensitivity to detect the infections as low as 22 parasites per milliliter. This is 2,000 times lower than the detection ability of microscope methodand 50 times lower than the detection ability of normal PCR technology.
11: The new high-volume sensitivity technique has been deployed to examine about 60,000 blood samples from 260 villages in the Southeast Asian area. In the border areas between Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, and Vietnam,The method has led to 20 to 78% higher detection of ICTID among the asymptomatic population. The infections found in these areas were further determined to be Plasmodium falciparum infection 5% and Plasmodium vivax infection 13%.
12: These groundbreaking information has already eliminated the traditional belief thatThere are few asymptomatic malaria subjects in these regions. We strongly believe that in sites like this,

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์คือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่น

0: ราวคราวเดียวกันก
1: ็
0: ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
1: ใช่
0: ครับเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ค
0: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื
1: ่อ
0: ให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
1: ม
0: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็นไฟนอลโปรเจกต์ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
1: ี
0: เลยตัดสินใจได้ว่าทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
1: ู่มีแววมั้งนะ
0: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
1: ่
0: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
1: โอเค
0: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังและนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
1: ประกายนะ
0: ทำให้แยมคิดว่าเอาละเราต้องไปทางด้านเสียง
1: ครับ
0: หลังจากเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่แยมนอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมากแบบแล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงหนึ่งเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพติ๊กต็อกอยู่แล้วเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้า มีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็คลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงน่ะเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยงงงงงดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้า แววเรือดำน้ำเหรอ
4: เอ็งด้วยนะเรือดำน้ำ

0: อย่างนั้นเหรอ
1: ตายเรือดำน้ำ
2: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี
3: ้ดำน้ำ
0: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
1: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
0: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: อ้าวที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
5: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
6: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
5: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
6: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
5: ์โอเค
6: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
5: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
6: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
5: ่
6: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมา
5: ครับ
6: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
5: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
1: อันนี้คือ100ตัวที่ไ
6: ว้อ่ะสวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
1: โดรายมอนตอนความรู้สึกของมันเผาไม่ยอดไปเลยนะกัดจังโอ้ยเยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
7: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
1: ขาถอแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองว่ะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
7: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
1: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
6: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
5: ครับ
6: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
5: ี
6: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
5: ครับ
6: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4ล้าน3แล้วค่ะคลิปเดียวใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
5: ครับ
6: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย
5: ่
6: างเต็มตัว
5: โอเค
6: และตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
5: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
6: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
5: โอเคอ
6: ย่างที่2แยมจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
5: ์คาแรคเตอร
6: ์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
5: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
6: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
1: อ้าวป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
6: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคืออ้าเขาอายุแก่แล้ว ซึ่งแก่และขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
1: ครับผมครับผม
6: ครับผมถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
1: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
6: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรงี้นะคะ
5: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
6: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว
0: ่
1: าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี ม
0: ัน
1: ก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอ่ะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป ม
0: ัน
1: ก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะเพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่ยามเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่ยามตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างหนึ่งคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็นอันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าฉันจะต้องเป็นนักพากย์ให้ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์ไวส์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: โอเคเพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งละกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครละกันค่ะ
0: ง่ายๆเอาหนูน้อยบุกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบุกแดง

0: ในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
1: เหนื่อยจังเลยอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
1: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้พอดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
1: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ได้ดูช่องอะไรดีล่ะ
1: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
4: ประมาณนี้ค่ะ
5: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
1: บายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
5: าสักแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
5: โอเค

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกเลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: ราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้แยมพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือแยมเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่นึงเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็น
0: โปรเจกต์
1: กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แบ
1: บรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทําอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได
1: ้เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้อง ในระหว่างที่แยมฝึกภาคเสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
0: อย่างเงี้ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนอนๆๆๆน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเรือดำน้ำเหรอ
3: เอ็งด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่ดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
0: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้โอ้ขนาดนั้นเลย

0: เข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทํามาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทํามาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมา
1: ครับ
0: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มานะครับของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
0: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผาไม่ยอดไปเลยนะกัดจังโอ้ยเยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
3: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: คาถาแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันแค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองน่ะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
3: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
1: ี
0: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียว
1: คลิปเดียว
0: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
1: ์คาแรคเตอร
0: ์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4-5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของยามแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยามถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
2: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
2: ครับผมครับผมครับผม
0: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
2: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
0: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออก

0: ็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรงี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จักธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดีมันก็จะเต็มคำพอดีแต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่ยามเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่ยามตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างหนึ่งคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอม

0: ภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแย้มากที่สุดเลย okay. คือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
1: ครับ
0: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงกับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์วอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงโดยที่เอ๊ะสร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ได้ได้เอาหนูน้อยบวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยบวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
1: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยหรออ
1: ้าฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ได้เอ้าดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด็ก

0: ว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guysประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับผมไม่คิดน้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบและตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
0: บายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
1: าซะแก่เลย
0: นิดหนึ่งค่ะ
1: โอเค

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนั่นนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆ นะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระ

หว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีแอปพลิเคชันค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: เอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: เลยน
0: ะคะใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร
0: ์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลอกคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอด

0: อสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
1: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
1: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่
0: เอ
1: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะ เพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้เจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจนเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ย

0: เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าBrand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: Food Fit for Five
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb มันเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ expresso
4: Espresso, like what?
3: Yes.
4: This is not an espresso.
3: Huh? Espresso.
4: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
3: Huh? In Thailand, espresso.
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะคะ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเราบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้าแล้วครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเปียกครับ
3: เข้าใจครับ sorry I will make it for you again
5: ดี
4: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
3: skim
5: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
3: มีครับผม
5: แล้วกันจัดสิครับ
3: ไปครับ
2: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่า so กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่เนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
2: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
2: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้ว

0: กฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี he is diligentใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
0: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่านะตรงไปข้างหน้าเลยเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบนะครับมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
3: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
4: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซีซี
3: ่ As an important figure in European historyCici stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
4: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
3: The Sisi Museumis home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils, which all reflect her true personality and identity.
4: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
2: มองซ้ายมองขวานี่หลายๆคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
5: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายๆคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the Empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธนะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำ คือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยียกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดิอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควรคือพวกพอร์ซีเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดิสเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือ

0: ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เราใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าFamily tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าวNow talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดนึงนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ an automated door wow how cool
1: Not too far from Empress Cece's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
2: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
1: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
2: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
0: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
4: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองแปลว่าแพงเกินไป
3: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะto บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
3: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
4: แถมให้อีกนิดนึงนะคะ คำว่า true เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวาง

0: ไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective และบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
0: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
2: Vocab King
3: Good morning Vocab King
4: Alright, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
5: Yes.
4: Your first word is nebula.
5: N-E-B-U-L-A.
4: Correct! Nebula!
6: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะ Okay.
4: Alright, our category is geography.Your first word is iceberg.
7: I-C-E-B-E-R-G.
4: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
6: Okay.
4: Here we go. Your next word is asteroid.
5: A-S-T-E-R-O-I-D.
4: Correct! Asteroid!
6: มือน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอไหมเอาสองสองไหมต้องตอบว่าเอาสี่ถูกต้องเอานะ
4: ready คุณ your next word for geography is equator
7: E Q U A T O R
4: correct he tied it 2-2
6: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
4: round 3 astronomy your word is supernova
5: S U P E R N O V A
4: correct
6: มาดูดีกว่าว่าคำที่สาวของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
4: Your next word is continent
7: C O N T I N E N T
4: correct continent
6: คืออะไรคะ continent
1: ทวีปเก่งมาก
6: คู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
4: Your fourth word for astronomy is meteorite
5: M E T E O R O I D
4: meteorite
5: M E T E O R I T E
4: correct you got it
6: what happened
4: T E
8: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
6: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
4: Number 4 Your word is landscape
7: L A N D S C A P E
4: Correct you got it easy
6: โอ้เหลืออีก1คำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
4: The final word for the category astronomy is Andromeda
5: A-N-D-R-O-M-E-D-A
4: Correct! Andromeda! It's a constellation
6: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
4: All right, the final word for geography is mountain range.
7: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
4: You got it! Sudden death! Sudden death again!
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
1: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะ

0: ในโลก
1: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
1: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข้าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
3: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
2: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทาคาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
4: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
2: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทาคาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทาคาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แน
0: ทใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
1: fried rice
0: ข้าวเหนียว
1: sticky rice
0: ข้าวสวย
1: steam rice
0: ข้าวกล้อง
1: brown rice
0: ข้าวหอมมะลิ
1: Jasmine Rice
0: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมา

0: คะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steamed rice คำที่สามเขาถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่สี่ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown riceเก่งมากๆเลย
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
0: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขาiceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะแล้วน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank youมันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same time they are giving to charity and learning to give to others
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor let's say hello to today's contestant
1: How are you all doing today
2: Emma
1: Are you excited to be here
2: Yes
1: Who has the most confidence
2: Me
1: Okay well whoever gets chosen I wish you the best of luck
0: พร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นโชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 9ปีครับ
0: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is future
4: F U T U R Future.
1: Your answer is incorrect. I'm sorry. The correct spelling is future.
0: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is disease
5: D E S C I N E
1: Okay, your answer is incorrect I'm so sorry the correct spelling of disease is D I S E A S E
0: ชื่ออะไรคะ
6: คาดี้ครับ
0: คาดี้คาดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
0: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50% ครับ
1: Do you feel confident
6: Yes
1: All right you only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is alphabet
6: A L P H A B E T alphabet.
1: Your answer is correct. Good job.
0: Yeah. Oh, น้องคาดี้คะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
0: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is champion
7: C H A M P I A N
1: Incorrect I'm so sorry You were very close The correct way to spell champion is C H A M P I O N
0: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
0: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหม ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is fountain.
4: F-A-L-T-I-A-N.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
0: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
4: พฤกครับ
0: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
4: เคยมาแล้ว2รอบครับ
0: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
1: Your word is stadium Okay, one more time Stadium
4: A-C-A-D-I-U-M
1: Your answer is Correct. That is the correct way to spell stadium.
0: โล่งอกแล้วลูกถอนหายใจออกมาเฮือกมาเริ่มเลยเก่งมากเลยน้องพฤกเข้ารอบไปแล้วที่ไมค์ซัมได้เลยตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: ชื่อจูนครับ
0: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ครับ
1: Do you feel ready?
8: Yes.
1: All right. Well, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is president.
8: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
1: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
0: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
9: แองจี้ค่ะ
0: แองจี้อายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ปีค่ะ
0: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is village.
4: V-I-L-L-A-G-E.
1: Your answer is correct. Good job.
0: ยังคงดีเก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
9: อยู่แล้วค่ะ
0: ว่าทำไมตอบเร็วมากเก่งมากค่ะน้องที่ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
10: ชื่อเทียบ
0: น้องเทียอายุเท่าไหร่คะ
10: 11ครับ
0: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
1: Have you been practicing your spelling?
10: Yes.
1: Okay, you feel ready? All right.
0: Let's play spelling.
1: Your word is remote. Remote.
4: R-E-M-O-T-E.
1: Okay, your answer is... Correct. Good job.
0: Yeah.ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คอินออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: โนเน่ครับ
0: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
11: 10ปีครับ
0: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is repeat
4: R E P E A T
1: Your answer isCorrect. Good job.
0: โอ้โหแล้วตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะ และสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go

0: ได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
3: 1 1 1
1: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
3: ้พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now phone
3: P-H-O-N-E
4: Fax
3: Pass
4: Camera
3: C-A-M-E-R-A
4: Media
3: Pass
4: Computer
3: C-O-M-P-U-T-E-R
4: Laptop
3: L-A-P-T-O-P
4: Website
3: W-E-B-S-I-T-E
4: Network
3: N-E-T-W-O-R-K
4: Battery
3: B-A-T-T-E-R-Y
4: Television
3: T-L-E-V-I-S-O-N
4: Television
3: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N
4: Fax
3: F-A-S-H
4: Fax
3: Pass
4: Media
1: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า Fax ใช่ไหมคะ
4: The correct way to spell Fax is F-A-X
1: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3ค่ะ
1: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetablesติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
5: ไม่ค่อยอะไร
1: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Onion
5: Onion Pass
4: Tomato
5: T-O-M-A-T-O
4: Potato
5: Again please
4: Potato
5: P-O-T-A-T-O
4: Corn
5: C-O-R-N
4: Carrot
5: C-A-R-R-O-T
4: Garlic
5: Pass
4: Lettuce
5: Pass
4: Parsley
5: Pass
4: Spinach
5: S-P-I-N S-H
1: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
4: Onion is spelled O-N-I-O-N The next word is spinach S-P-I-N-A-C-H
1: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึก เชิญน้องแองจี้มา

0: อนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะโอ้ไหนหลายเลขเลยน้องจีเลขอะไรดีคะ
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Musical Instrumentsปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
1: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
1: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now cello
1: C H E L L O
2: cello
1: pass
2: drums
1: D R U M S
2: Piano.
1: P-I-A-N-O.
2: Bass.
1: B-A-S-E.
2: Bass.
1: Pass.
2: Violin.
1: V-O-I-L-I-N.
2: Violin.
1: V-I-O-L-I-N.
2: Flute.
1: F-L-U-I-T.
2: Flute.
1: Pass.
2: Trumpet.
1: T-R-U-M-P-E-T.
2: Guitar.
1: G-U-I-T-A-R.
2: Symbols.
1: S-Y-M-B-L-B-L-E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
2: Correct way to spell cello is C-E-L-L-O.
0: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
2: The word bass.
1: Yeah.
2: You spelled it B-A-S-E,
1: yeah.
2: which is one way to spell it, but it's a different meaning. For a musical instrument, bass is B-A-S-S.
0: คำว่า bass น้องที่ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเดี๋ยวไปนั่งรอที่ไม่สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5มา5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now. Sea.
1: S-E-A.
2: River.
1: L-I-V-E-R.
2: River.
1: L-I-V-E-R.
2: River. River.
1: R-I-V-E-R.
2: Tree.
1: T-R-E.
2: Lake.
1: Pass.
2: Island.
1: I-R-O-N.
2: Island.
1: I-S-E-R.L-A-N-D
2: Beach
1: B-L-E-A-C-H
2: Beach
1: B-L-E-A-C-H
2: Beach Beach
1: B-E-A-C-H
2: Valley
1: Path
2: Rainbow
1: R-A-I-N-B-O-W
0: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake
2: The correct way to spell the word lake is L-A-K-E.
0: What was the other word that he missed?
2: Valley. Valley is spelled V-A-L-L-E-Y.
0: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น23คำค่ะเก่งมากแทนไปนั่งรอที่ไว้ช็อปเลยหนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะ
4: 9
0: มีหลายหมายเลขมากเลยน้องโนเน่จะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 4
0: หมายเลข4นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: ยานพาหนะ
0: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
1: ่พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now ship
1: S-H-I-P

0: Train.
1: T-R-A-I-N.
0: Metro.
1: Pass.
0: Plane.
1: P-L-A-N-E.
0: Tram.
1: Pass.
0: Yacht.
1: Pass.
0: Cruise.
1: Pass.
0: Tricycle. Tricycle.
1: Pass.
0: Skytrain.
1: S-K-Y-T-R-A-I-N.
0: Helicopter.
1: H-E-L-E-C-O-P-T-E-R.
0: Helicopter.
1: Pass.
0: Metro.
1: Pass.
0: Metro. Tram.
1: T-R-A-M-P.
0: Oh, I'm sorry.
2: โอ้ยเราเพิ่มมาหนึ่งตัว
1: T-R-A-M
2: T-R-A-M เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
0: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให
0: ้ We make a living by what we get. We make a life by what we give.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around. Good night.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอา ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of youThat's very kind of you. โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go. เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer. หรือ I appreciate the invitation. เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I'll be busy tomorrow.หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry I'm afraid I'm not interested in it คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหันดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดุหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดุหางดำซึ่งเป็นพระเอกก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อ texture ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติได้ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าได้เปรียบบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

นะครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์มันนิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่า

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางนึงของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮม

0: เหตุสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงทิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่

ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: หมอเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะเท้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะแล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อนก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร้อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงอ
0: ่ะ
1: ก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี้ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนนะคะมาใส่กับ
0: ตุ๋นหน่อไม้
1: ใช่ ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
0: ค่ะ
1: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
0: ์
1: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม้หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้ออกไอ้เปล่าอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
0: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
1: ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจน
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะอาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
0: ็
1: นหยางเป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร้อนการพลูยี่รานะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
0: ที่เป็นสมุนไพรไทย
1: ที่มันออกเผ็ดหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานๆลิ้นจี
0: ่
1: เนี่ยน้ำอ้อยน้ำผึ้งเป็นหยางหมดนะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอ
0: ัน
1: นี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าโอ้ขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น
0: ม
1: ันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่ก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
0: อันนี้คือเย็น
1: คนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
0: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
1: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่อาหารจะไม่เหมือนกันนะ
0: คะ
1: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
0: ่
1: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอก
0: ค่ะ
1: โรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเน
0: ี่
1: ย
0: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเลอันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี่ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
0: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
1: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
0: อ๋อค่ะ
1: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอร์โรซึ่งทำให้ลดการเกรงตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
0: หายปวดท
1: ้
0: อง
1: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
0: ่
1: นะคะทีนี้

0: ถ้าเราเคยเห็นรูปพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆๆเต็มไปหมดนั่นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าราขึ้นเป็นของหมอทิพย์ไปหมดจริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกร็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้
1: อ
0: นแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะซอยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสม
1: ะ
0: นะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก็
1: ไปล้า าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้าม ไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม
0: เรื่องจริ ง
1: เขาไปช่วย
0: เรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันเป็นหยางละเพราะมันเกิน
1: น
0: ะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยิน
1: ม
0: ันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัด
0: แล้วก็วัด
1: เห็นเลยว่าลดลง
0: ม
1: ัน
0: เห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นไช่กับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นไช่กับน้ำส้มสายชู
1: ในเลือด
0: นะคะขึ้นไช่น้ำขึ้นไช่คั้นแบบแยกกากนะ
1: คะ
0: 1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเงี้ยใช่มันฝรั่ง ใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูด

0: สมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน้ำ
1: กับเนื้อ
0: เนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก
1: ็หายเลย
0: โรคกระเพาะหาย
1: อันนี้
0: ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวาน
1: ค่ะ
0: นะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายินมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: แตงร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกันแต่ว่า
0: แต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉยเลย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไอ้อะไรคะ
0: อันนี้ค่ะ
1: กระเทียม
0: กระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มหรือกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนอะไรมันก็ได
1: ้ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่จืดบุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆ นะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
1: ิน ทั้ง
0: ดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้
0: หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอะใช้โดยทั่วๆไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได้
0: อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: เหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดี
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป
1: ็
0: นโรคข้อรูมาตอยหรือโรคข้อร
1: ูมาติสคือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่า เป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อะน
1: ้
0: ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะ
1: เอา
0: โรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอสแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆ
1: ค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลมันมีเพกตินอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมด
1: ค่
0: ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงา
1: ค่ะ
0: ถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็เหยาะน้ำมันงาลงไป
1: ค่ะ
0: เช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็
1: เป็นหลักไทยที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันหูร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก
1: ็
0: ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็
1: เย็น
0: อย
1: ู่
0: ดีมันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดปัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
2: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคาร์ดิโอเดย์ในรูปแบบของบัดดี้เวิร์กอัลนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะฮะผมจะมีท่าที่มันชาเลนจ์มากขึ้นนะโค้ชมายเนาะเพราะว่าเราเดินทางผ่านมาหลาย EP และหลายสัปดาห์แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: โอเคค่ะโค้ชจ๊าบก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนาะเหมือนเดิมค่ะเราต้องมีการวอร์มอัพก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มท่าแรกนะคะยกขาขึ้นมาค่ะปุ๊บค้างไว้3 2 1แล้วเปลี่ยนข้างค่ะทีนี้ในการยืดช่วงแรกก็จะเหมือนเป็นการยืดแบบไดนามิกเนาะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้พร้อมกับการใช้งานหรือว่าการออกกำลังกายในก่อนออกเนาะใช่ไหมคะโค้ชจ๊าบ
1: ใช่ครับผม
0: เพื่อป้องกันอาเจ็บในช่วงแรกนะคะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเช้าๆฮะร่างกายเรายังไม่ค่อยพร้อมอะนี่ไงพูดถึงก็เป๊ะเลยฮะ
0: ใช่ค่ะมาอีกข้างหนึ่งข้างสุดท้าย
1: ยืดเส้นนิดนึงฮะให้กล้ามเนื้อเราพร้อมใช้งานนะครับ
0: ทีนี้ก็ดกปลายเท้ามาด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเนาะและเปลี่ยนข้างแบบนี้ซ้ายขวาโอเคถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าก้มลงไปแล้วเนี่ยไม่ถึงพื้นเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะแล้วค่อยๆขึ้นแบบนี้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะสุดท้ายยืดหัวไหล่เล็กน้อยค่ะ1 2และ3เปลี่ยนข้างแบบนี้ค่ะ
1: เราจะทำการยืดสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางนะถึงหนักเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะเหนื่อยนิดนึงครับ
0: เวียงแขนซ้ายขวาแบบนี้สำหรับ
1: ยืดให้พร้อมนะวันนี้เราอาจจะมีการกระโดดเล็กๆด้วย
0: ใช่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเราต้องให้กล้ามเนื้อเราพร้อมใช้งานการวอร์มอัพช่วงแรกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผม
0: ใช่ครับป้องกันอาการบาดเจ็บไปในตัวด้วยนะคะทั้งเป็นทั้งก่อนและหลังนะคะเราควรยืด
1: ใช่ครับเป็นการวอร์มนะฮะ
0: ใช่อ่ะเหมือนสะโพกเล็กน้อยค่ะแบบนี้เปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนซ้ายบ้างโอเคค่ะคุณจับเรียบร้อยแล้วสะบัดแข้งสะบัดขาข้อมือข้อต่อเล็กน้อยเตรียมพร้อมมากติกาของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณจับ
1: โอเคครับเหมือนเช่นเคยนะครับในรูปแบบของบัดดี้เวิร์กเอาท์นะครับผมจะมีให้2ทางเลือกเหมือนเช่นเคยนะทางเลือกที่1 follow ผมทางเลือกที่2 follow coach mine นะครับเราจะเป็นการดิชั่นของการยืนแล้วก็การนอนกับเสือโยคะนี่นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยฮะที่1ฮะ coach mine เริ่มจากเก่งหน้าท้องส่วนผมนะฮะเริ่มจากท่ายืนออกแรงของคอมัสโซกับต้นขาก่อนฮะโค้ชไมค์พร้อมไหมฮะ
0: พร้อมค่ะ
1: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมครับ Let's go ไปครับฮึบไปครับโดยท่าที่1 นะครับในออปชันของผมนะครับเราจะเริ่มจากท่าไซล้างก้าวไปแล้วแฮนด์เอาท์วอล์กมาด้านหน้านะครับแบบนี้เราจะเน้นการทำแบบง่ายๆเบาๆกันก่อนเนาะฮึบสังเกตท่าโค้ชไมค์นะครับหลังส่วนล่างจะต้องติดเบาะตลอดนะครับผมเกรงหน้าท้องด้านล่างไว้แบบนี้นะฮะความเร็วปานกลางนะครับในช่วงแรกฮึบลักษณะนี้ใครที่โฟลโล่ผมอยู่เนาะไต่ไปให้ไกลตัวที่สุดนะเกรงก้นเกรงต้นขาอีก1ครั้งฮะ3 2 1หลังจากนั้นเราสลับกันทํานะครับทีนี้จะเป็นโค้ชไมค์ในท่ายืนของผมเป็นท่านอนบ้างนะฮะมาเซตให้พร้อมนะฮะมาฮึบ
0: ทีนี้ในท่าของโค้ชจ๊าบนะคะถ้าคนไม่ไหวนะสามารถงอเข่าได้ไหมคะโค้ช
1: ได้ครับแบบนี้ได้เลย
0: มา
1: ถ้าใครไหวเกรงหน้าท้องไว้ฮึบ
0: ใช่ในช่วงแรกเราก็จะเหมือนแบบเป็นการวอร์มอีกสักหนึ่งรอบนะคะโค้ชจ๊าบ
1: ครับผม
0: เป็นการเรียนรู้ท่าไปนะคะในเซตแรกเนาะว่าในแต่ละท่าเนี่ยเป็นการทำยังไงโฟกัสกล้ามเนื้อตรงไหนนะคะส่วนในท่าของโค้ชจ๊าบเนี่ยจะดูได้เลยว่าหลายๆ EP เนี่ยเราก็จะทำบ่อยนะคะ
1: ใช่ครับเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องกันเนาะ
0: จ
1: ะชับหน้าท้องกัน
0: โอเคค่ะ
1: โอเคสลับกันฮะมาทีนี้นะครับในออปชันของผมนะจังหวะที่เรา walk out ไปด้านหน้านะครับเรากลับมาตรงกลางเนี่ยเราวิดพื้น1ครั้งแล้วไต่ให้สุดนะครับส่วนออปชันโค้ชไมค์นะครับจะเป็นการดึงหัวเข่าเข้าหาหน้าท้องโฟกัสกล้ามเนื้อท้องเหมือนเดิมฮะ3 2 1 Let's go โดยท่าของผมฮะเราเหมือนเดิมแต่ในจังหวะที่เราไต่มาสุดแขนแล้วเนี่ยเราวิดพื้นหนึ่งครั้งก่อนแล้วไต่ให้สุดแล้วถีบเท้าแล้วเปลี่ยนทิศทางฮะวิดพื้นหนึ่งครั้งอะแล้วไต่ไปด้านข้างจะสังเกตได้เลยว่าหัวใจเราเริ่มทํางานหนักขึ้นเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลําตัวด้านบนลําตัวด้านล่างนะครับและ upper body นะออกแรงดันครับส่วนในสมานะฮะเกรงหน้าท้องให้ดีฮึบ3 2และ1โอเคฮะสลับกันทำเหมือนเช่นเคยฮึบโดยในวันนี้นะครับผมเราจะทำกันทั้งหมด8ท่านะครับโค้ชหมายค่อยๆไล่เลเวลไป
0: ได้ค่ะ
1: มาฮึบทีนี้มาดูเทคนิคในท่าผมเนาะถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเอามือวางไว้ถ้าใครรู้สึกว่ายากเกินไปเนี่ยอาจจะเกรงแค่นี้ก่อนได้มา Let's go ฮะฮึบอันนี้คือ easy option นะครับในท่า knee to chest หรือว่าการดึงหัวเข่าเข้ามา ตั้งข้อศอกแบบนี้นะฮะเกรงหน้าท้องสายตามองไปด้านหน้านะครับผมเยี่ยมมากฮะฮึบแต่ใครรู้สึกว่าง่ายเกินไปฮะเอามือยกขึ้นมาแล้วเอนลำตัวหนีแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเพิ่มความเข้มข้นในการออกกำลังกายของเราในวันนี้นะครับผมฮึบ3 2และ1โอเคฮะเปลี่ยนละต่อไปฮะโค้ชมายรอบนี้เราเพิ่มการกระโดดบ้าง
0: ใช
1: ่ออปชั่นผมน่าจะเป็นไอสเก็ตเตอร์1 2 3และโดดด้านหน้า1 2และ3แบบนี้ในท่าโค้ชมายฮะมอเทนคัมเมอร์
0: ใช่แล้ว
1: เป็นท่าที่เสริมสร้างหน้าท้องและหัวไหล่นะฮะ
0: แบบนี้
1: ใช่ฮะ3 2 let's go ไอสเก็ตเตอร์นะฮะ3ครั้งและโดดด้านหน้าและแจ็คแบ็ค3ครั้งและเปลี่ยนข้าง3 2 1แล้วโดดฮึบแบบนี้นะฮะและทำให้ต่อเนื่องฮึบในท่าไอสเก็ตเตอร์นะฮะเราแกว่งแขนไปด้านข้างในทิศทางที่เราจะไป1 2 3แบบนี้ฮึบเกรงหน้าท้องให้ดีฮะออกแรงจากสะโพกด้านข้างเยี่ยมมากฮะและถีบลำตัวเราไปไกลสุด3 2 1โอเค
0: ว้า
1: ว้าวส่งต่อให้โค้ชมาฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับการทำเหมือนเช่นเคย
0: ใช่แล้ว
1: ฮึบเป็นไงบ้างครับโค้ชมายในเซตที่1ของเรา
0: โอ้ยถือว่าเรียกฮาร์ทเรทได้ดีเลยค่ะโค้ชจ๊อบ
1: ฮาร์ทเรทขึ้นกระฉูดเลยนะฮะ
0: ใช่พุ่งปี๊ดทะลุเพดาน
1: เบิร์นกันแบบกระจุยกระจายเลยฮะ
0: ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ท่าไอสเก็ตเตอร์1 2 3และจ้ำไปด้านหน้าค่ะแจ็คกลับแบบนี้ดีมากค่ะและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่เพิ่งเปิดมารับชมเนาะยังตามไม่ทันนะคะสามารถรับชมทางย้อนหลังได้เนาะทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะเพียงพิมพ์คำว่า T-Sport 7เนาะใช่ไหมคะคุณจ๊อบ
1: ใช่ฮะก็จะมีคอนเทนต์เพียบเลยฮะทั้งวงการกีฬาและสายสุขภาพนั่นเองฮะ
0: โอเคค่ะ
1: เฮ้ยมาอีก2ท่าสุดท้ายครับทีนี้ไอสเก็ตเตอร์เราจะเปลี่ยนเป็นท่าดีคอยเริ่มจากยืนขาคู่นะครับ1 2 3และจ้ำไปด้านหน้าส่วนของโค้ชมายนะเราจะเป็นคลัมเมอร์แต่เราจะก้าวเท้ามากว้างมากขึ้นและเปลี่ยนจังหวะกลางอากาศนะ Let's go 3 2 1และจ้ำเน้นความต่อเนื่องนะฮะแบบนี้ฮึบในจังหวะที่กระโดดนะฮะสำหรับใครที่ใช้ออปชันแบบผมนะเราลงน้ำหนักดันสะโพกไว้หลังนะฮะให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่รับน้ำหนักนะฮะ Let's go ฮึบเฮ้ยชัวเยอะมากฮะฮึบฮึบฮึบ3 2และ1เยอะมากฮะ
0: ขอส่งท่านี้ต่อให้โค้ชจ๊อบนะคะโอ้โหใช้ power เยอะมาก
1: สุดยอดฮะเราเซตอัพนะอย่าลืมฝ่ามือเราจะต้องอยู่ใต้หนกถ้าสำหรับใครยังทำไม่ได้นะฮะเกรงท่าแพ้งแล้วฝึกการก้าวแค่นี้ก่อนฮึบแต่ถ้าใครไหวเปลี่ยนขากลางอากาศได้เลยเนาะ
0: ได้เลยค่ะ
1: Let's go ฮะโค้ชมาเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ว้าวเริ่มล้าแล้วค่ะโค้ชจะเอาแค่เซตแรกเองนะรู้สึกว่าใช้พาวเวอร์เยอะมากเลยในสัปดาห์นี้มาค่ะทุกคนอีก5วิสุดท้ายนะคะในท่าสุดท้ายของเซตแรก3 2 1โอเคค่ะ
1: ว้าวเป็นไงบ้างครับโค้ชมา
0: สุดยอดเลย
1: สุดยอดฮะอันนี้ก็คือเซตที่1นะครับเดี๋ยวเรารีคัฟเวอร์สัก1นาทีนะฮะระหว่างนี้นะจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะผมเป็นไงบ้างครับเซตที่1ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเซตที่2กับโค้ชมายมา
0: เลยคร
1: ับ Let's go ฮะออปชั่นของผมนะฮะเหมือนเช่นเคยฮะใส่ล้างโค้ชมายเก่งหน้าท้องไปดุยฮะเราจะกลับมา easy level อีก1ครั้งนะฮะในเซตที่2นะครับทีนี้ทุกคนลองโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องและหัวไหล่ดูฮะสำหรับคนที่ follow ผมนะให้สึกว่าเราเมื่อยหน้าท้องขมิบท้องเกร็งหัวไหล่ตลอดเวลานะผมส่วนในออปชันของโค้ชมายนะทีนี้เราเกร็งหน้าท้องด้านล่างปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าตลอดเวลาฮะเข่าตึงเราไม่งอนะเซตที่2แล้วเหยียบมาครับ3 2 1โอเคครับเปลี่ยนวิเดชันนะสลับกันฮะฮึบ
0: ว้าม
1: าในเซตที่2ครับโค้ชมายรอบนี้หลายท่านมีเหงื่อเนาะ
0: ใช่
1: ระหว่างนี้ลองเช็ดเหงื่อก่อนได้เนาะบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุนะฮะ
0: ใช่ค่ะเช็ดทั้งแขนแล้วท่อนมือแล้วก็ตรงพื้นนะคะอาจจะมีเหงื่อ หยดเล็กน้อยเนาะมาเริ่มกันที่แรกในเซต2เนาะมาอึ๊บและยืนลงค่ะทีนี้พอเข้าส่งช่วงเซต2นะคะโค้ชจับเราเริ่มรู้ท่าแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวยังไงทำยังไงควรโฟกัสหน้าตรงไหนบ้างเราก็เริ่มทำให้เร็วขึ้นเพิ่มความเหนื่อยเข้าไปขึ้นมากอึ๊บและยืนมาค่ะอีก3รอบสุดท้าย3 2 1โอเค
1: มาทีนี้นะฮะเรามาเซตที่2นะครับผมจะบอกเทคนิคให้เล็กน้อยในท่าวิดพื้นนะครับบางทีเราวิดไม่ลงนะครับเราอาจจะวางเข่าก่อนได้แล้วดันแบบนี้ก็จะเป็นแบบง่ายนะฮะยิ่งเข่าเรามาใกล้มือเนี่ยก็จะยิ่งง่ายแต่ถ้าเราไหวขาตรงไปเลยนะฮะ Let's go ฮึบ One push up แล้วไต่กลับมาฮึบลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะเราก้าวแล้วไปให้ไกลเห็นมั้ยเหยียดขาเป็นเส้นตรงถ้าใครไม่ไหววางเข่าแล้ววิดแบบนี้นะฮะฮึบแต่ถ้าใครไหวนะครับไปให้ไกลตัวได้มากที่สุดเกรงท้องฮึบแล้วไต่ยืนนะฮะรอบสุดท้ายว้าฮึบ3 2และ1อย่ามาครับไปลุยกันต่อฮะ
0: ได้เลย
1: เราผ่านมาครึ่งทางแล้วฮะเซตที่เซตที่2นะกับท่าที่4กันแล้ว
0: ใช่ค่ะโค้ชจ๊ะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ทำท่านี้เนาะแล้วรู้สึกว่าพอวางเข่าแล้วเนี่ยทำในท่าออปชันเนี่ยเจ็บสามารถใช้ผ้าขนหนูนะคะหรือว่าอะไรนุ่มๆเนี่ยมารองเข่าเราได้เนาะจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะคุณจ๊อบ
1: Let's go ฮึบ
0: ปุ๊บแต่ถ้าใครไหวนะคะ push up นั่งขาไว้ได้เลยแบบนี้นี่ค่ะกับระดมไต่ไว้เกรงหน้าท้องนะคะลงคิดแบบนี้เดี๋ยวค่ะเข้าสู่ช่วงเซต2ของเราแล้วเนาะมาด้วยกันตามชื่อรายการเลย Storm Together แต่เริ่มเสียงลงไปอ่ะ เสียงเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มไม่พูดแล้วนะคะท่านผู้ชม
1: โอเค
0: ว้า
1: มากลับไปยืนอีก1ครั้งนะฮะสำหรับคนที่ follow ผมเนาะรอบนี้ Ice Skater นะครับเซต2เนี่ยอาจจะมีความล้าเข้ามาเราอาจจะก้าวแท็บแค่นี้ก็ได้นะครับสำคัญเลยคือเราจะส่งแรงจากขาที่อยู่ด้านนอกและถีบไปให้ไกลสุดนะฮะ Let's go ฮะ3 2 1และจัมป์เอาอินข้างเยี่ยมฮะฮึบและทำให้ต่อเนื่องทีนี้ในจังหวะที่เราบรอดจัมป์เราแกว่งแขนไปด้านหน้าแบบนี้ฮะฮึบและลงน้ำหนักให้เบาที่สุดแล้วถอยย่อในท่าของโค้ชไมค์นะฮะเอ็นตัวไปด้านหน้าให้มากขึ้นเกร็งหน้าท้องให้มากขึ้นนะฮะเยี่ยมมาก3 2และ1โอเคฮะสำหรับการทำวู้ฮู้เป็นไงบ้างครับโค้ชไม
0: ค์เริ่มไม่พูดแล้วค่ะ
1: ตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจหรือว่าฮาร์ทเรทของเนี่ยน่าจะขึ้นประมาณสัก 60%
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มมีความเหนื่อยขึ้นมาประมาณสักโซนที่3แล้วตอนนี้มาติดตัวให้พร้อมนะฮะไปกันต่อ
0: นะคะเริ่มที่ไอสเก็ตนะคะ3 จัมป์และจะกลับแบบนี้ดีค่ะสำหรับถ้าโค้ชจ๊ะนะคะสำหรับใครไม่ไหวเนาะทีนี้น้องมาขอแบบว่าค่อยๆไปนะคะและทำอย่างต่อเนื่องเนาะเราจะได้เรียกว่าเป็นการคาร์ดิโอการเผาผลาญอย่างต่อเนื่องปุ๊บสามและจ๊ะแจ็คกับสมมติถ้าพวกนี้นะคะโค้ชจ๊ะเราสามารถทำได้ทุกวันเลยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ไม่ว่าจะที่ไหนนะคะที่บ้านสวนสาธารณะทำได้หมดเลย
1: โอเคมาทีนี้57นะฮะมาอีกนิดนึงนะครับผม2ท่าสุดท้าย
0: ว่าในช่วงที่2ใช่ไหมคะโค้ช
1: ใช่ครับเซตที่2นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ3 2 1เวลาเดิน
0: ลงพื้นทีละรู้สึกเหนื่อยทีเลยค่ะโค้ช
1: เยี่ยมมากครับฮึบ3 2 1และจัมป์ในจังหวะที่เราเล่นท่าดีคอยหรือการบิดเอวนะให้เราเกรงนำตัวไปด้านหน้าและบิดเอวแบบนี้และกลับติดตามตรงข้ามมาด้านหน้าและจัมป์ทันทีฮะเยี่ยมมากฮะสามฮึบลดน้ำหนักปลายเท้าเหมือนเช่นเคยฮะฮึบสามสองและหนึ่งครับผมเป็นตัวเปลี่ยนท่านะครับฮึบมาเข้าสู่ท่าสุดท้ายในเซตที่สองนะครับอีกอึดใจเดียวเนาะไม่นานจนเกินไปนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: หายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะฮะหายใจเข้าช่องท้อง พอลมหายใจช้าๆนะครับ Let's go
0: จังจังว้าเริ่มไม่พูดแล้วนะเนี่ยเราไม่มีแรงพูดแล้วท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกไงบ้างคะเข้าสู่ช่วงที่2แล้วสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะพระเจ้า
1: ใช่ครับผม
0: มาสามวิสุดท้ายค่ะทำ2 1โอเคว้า
1: เซตที่2ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเซตที่3เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับกับ2เซตที่ผ่านมานะครับในเซตที่3เซตสุดท้ายนะครับผมอยากให้ทุกคนนะ

0: ชาเลนจ์ตัวเองให้เต็มที่นะครับถ้าใครยังกักแรงไว้อยู่นะโค้ชไมค์ผมเชื่อว่าต้องมีคนกักแรง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอแบบเกินร้อยเลยเนาะเซตนี้มา3 2 1 let's go ไปฮะมาในช่วงเซตสุดท้ายนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เกินไปนิดนึงนะฮะขอชาเลนจ์ทุกคนนะออกแรงแบบ150ดีมั้ยชีวิตเกินร้อยครับโค้ชไมค์
1: แต่ทะลุ
0: แบบนี้จากตอนนั้นเราทำเบาๆฮึบเราไต่ให้เร็วแล้วถีบเท้าเลี้ยวขาฮึบแล้วทำให้ต่อเนื่องนะครับแบบนี้ฮึบยกขาระวางในถ้าโค้ชไมค์นะฮะลองชาเลนจ์ทำยังไงลองลงขาให้ต่ำดูนะฮะฮึบ3 2และ1โอเคเปลี่ยนท่ากันฮะฮึบขอดูแบบออปชั่นแบบชาเลนจ์นะโค้ชไมค์ท่านผู้ชมทางบ้านจะรู้สึกหูมีพลังใจมีพลังงานนั่งดูต่อไปไม่เล่น
1: นั่งกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
0: ไม่ได้นะ
1: น
0: ี่
1: ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะพร้อมแล้วไป
0: ในท่า faster kick หรือว่าท่าที่ผมกำลังทำอยู่นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยให้ทุกคนลองโฟกัสหน้าท้องด้านล่างหลังส่วนล่างเนี่ยติดเบาะให้มากที่สุดนะครับเราเช็คง่ายๆลองเอามือเราสอดไปสังเกตดูนะผมจะสอดมือไม่ได้เลยเกรงหน้าท้องงอตัวเล็กน้อยนะครับถ้าใครรู้สึกเมื่อยคอเอามือเราค้ำไว้ได้หรือวางศีรษะลงไปนะฮะแบบนี้3 2 1ฮึบเปลี่ยนกันฮะมา
1: เปลี่ยนกันเลย
0: เปลี่ยนกันเล่นนะฮะ
1: เ
0: หนื่อยพร้อมกันไม่มีเปลี่ยนนะฮะ ในภาพวิดีโอเราเป็นแบบบัดดี้เวิร์กเอาท์นะครับเราสามารถชวนเพื่อนชวนคนในครอบครัวชวนคนใกล้ตัวเรามาออกกำลังกายพร้อมกันได้ฮะ3 2 1 let's go one push up เลี้ยวขาแล้วเปลี่ยนจังหวะที่ไต่มาด้านหน้านะครับลองเอนตัวมาด้านหน้าแบบนี้แล้ววิดพื้นเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยเราทำงานหนักมากขึ้นรายการเนื้อมากขึ้นนะฮะฮึบฮึบฮึบ10วินาทีสุดท้ายนะฮะติดใจเดียวฮึบช่าทำไปพร้อมกันนะฮะ3 2และ1ฮึบเปลี่ยนกันนะครับผมฮึบสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านครับโพสต์มาที่กำลังรับชมอยู่จะสามารถรับชมย้อนหลังหรือว่าติดตามได้ยังไงบ้างครับ
1: สามารถรับชมทางได้ Facebook ทางเพจนะคะแล้วก็ช่อง YouTube เนาะเพียงพิมพ์คำว่า2T-Sport 7นะคะก็จะขึ้นคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็การออกกำลังกายแบบพวกเรานะคะขอจับ
0: ใช่ครับผมพอกีฬาสายสุขภาพต้องไม่พลาดนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะโอเค
0: กลับมาสลับนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้ใน4ท่าสุดท้ายนะครับออกแรงแบบพาวเวอร์กันเนาะกระโดดได้ไกลเท่าไหนไปให้สุดนะฮะ
1: ใช่
0: แต่เช็คพื้นที่ความปลอดภัยให้ดีนะ
1: เช็ดเหงื่ออ
0: าจจะชนโต๊ะอาจจะลื่นเหงื่อได้นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ3 2 1ไปฮะรอบนี้ไอสเก็ตเตอร์ฮะลองยืนด้วยขาข้างเดียวนี้จังหวะถีบไปด้วยเท้าข้างเดียวแบบนี้ฮะ1 2 3แล้วถีบลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเช่นเคยฮะแกว่งแขนข้างตัวเกร็งหน้าท้องเยี่ยมฮะในท่าของโค้ชมาฮะลองวิ่งให้เร็วขึ้นแบบสปรินต์เลยฮะข่าซ้ายขวาสลับกัน3 2 1ว้าวเปลี่ยนกันนิดนึงนะมาสลับกันหน่อยฮะสลับกันเหนื่อย
1: จ้ะสลับกันเหนื่อย
0: เหนื่อยทั้งคู่ฮะสลับกันทำ
1: ใช่แล้ว
0: ส่งต่อให้โค้ชไมค์นะฮะ
1: ได้ค่ะมาสู่เหลืออีก2ท่าสุดท้ายนะคะท่านี้ละอีกท่าเนาะคนจับใช่แล้วมา2 3จับไม่ได้หน้าค่ะแล้วจะกลับแบบนี้ว้าวส่วนท่าโค้ชจับนะคะถ้าใครยังมีแรงเนาะพลังเหลือใส่ให้หมดเลยค่ะในช่วงสุดท้ายของเราจะมาค่ะทุกคน10วิสุดท้ายนะคะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสู้ๆทำไมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ติดตามมาตั้งแต่แรกนะคะแข็งแรงตามเราแน่นอนโอเค
0: มา2ท่าสุดท้ายฮะในเซตสุดท้ายนะครับผมมาเราเดินทางมาหลายสัปดาห์แล้วนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามประมาณแรกนะครับและทำพร้อมกับพวกเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้น่าจะไม่เหนื่อยกันเลย
1: ใช่แล้ว
0: ออกกำลังกายเพราะว่าเรา

0: ชิวมาก
1: ใช่เลยชิวมากดูจากเสียงลมหายใจแล้ว
0: ใช่ฮะบายบิดซ้ายบิดขวาแล้วจำนะฮะในท่าของโค้ชไมค์นะฮะ
1: ใช่ค่
0: ะเราก้าวเท้ามาให้ข้างใกล้ฝ่ามือด้านข้างให้มากสุดนะสิบวินาทีสุดท้ายครับผมทำให้เต็มที่5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับผมสุดท้ายฮะท่าสุดท้ายก่อนจบภารกิจประจำวันของเรานะฮะ
1: ใช่ขอบคุณ
0: ทำให้เต็มที่ฮะอยู่ด้วยกันกับคอนเซ็ปต์ของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: Strong Together ฮะปึ๊บแข็งแรงไปด้วยกัน
1: ปึ๊บจัดท่าให้พร้อมค่ะโค้งสุดท้ายแล้ว Let's go จบ Check up ดูค่ะ1 2 3และ3ดีมากสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพอเข้าโค้งสุดท้ายเนาะความเหนื่อยเริ่มเพิ่มขึ้นความล้ากดแลคติกเริ่มมีทีนี้เริ่มฝืนตัวเองนิดนึงนะคะโค้ชอัพ
0: ใช่ค่ะ
1: ชาเลนจ์ตัวเองมาค่ะ5วิสุดท้ายวู้3 2 1โอเค
0: ว้าวก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้กับ8ท่า3เซตในวันนี้ฮะเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับผม
1: โอเคค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและเหมือนที่เราบอกกันทางต้นรายการนะคะว่าทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเนี่ยเราควรยืดกล้ามเนื้อเนาะคุณจ๊อบ
0: ใช่ครับ
1: ลดอาการบาดเจ็บนะคะเราเริ่มจากท่าแรกเนาะยื่นมือประสานมือไว้และยื่นขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจช้าๆนะคะเพื่อลดความเหนื่อยเนาะก็จ้าคะอย่างนี้ที่เรายังรู้สึกเหนื่อยเนี่ยทั้งๆที่เราพักได้สักแป๊บนึงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ
0: เป็น after burn นะฮะเป็นการเบิร์นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราออกกำลังกายฮะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงที่เราออกกำลังกายในโซนที่สูงมากๆหรือความเข้มข้นสูงมากๆนะครับเพราะว่าหัวใจเราเนาะทำงานขึ้นไปสูงเหมือนลักษณะเหมือนเครื่องบินนะพอบินขึ้นไปแล้วมันจะค่อยๆชะลอจะไม่เหมือนสมมติเราปั่นจักรยานใช่ไหมไปเนิบๆมันก็จะช้าแต่เครื่องบินเนี่ยด้วยความเร็วหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆต้องใช้เวลาในการลดระดับของมันนะฮะเหมือนกันฮะร่างกายคนเรามันก็ต้องค่อยๆลดความเหนื่อยแล้วก็คูลดาวน์ร่างกายตัวเองขึ้นมาลงมาช้าๆนั่นเองนะ
1: ใช่ค่ะดิเช็ดอกขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนเนาะในท่านี้ยืดหน้าอกนิดหนึ่งยืดหลังด้านหลังนะคะทีนี้ประสานมือไปด้านหน้าค่ะแล้วก่งหลังแบบนี้นะคะเหมือนมีคนดึงเราไว้เนาะสังเกตได้จากทางโค้ชจ๊อบนะคะจะรู้สึกว่าหลังเราโค้งตึงช่วงหลังมากโอเคค่ะทีนี้ยกขาขวาขึ้นมาค่ะดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเนาะให้รู้สึกตึงหน้าขานะคะแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวเนาะสามารถจับเก้าอี้หรือจับโต๊ะด้านข้างได้เลยหรือว่าสร้างบาลานซ์โดยการยื่นมือออกมานะคะแบบนี
0: ้ให้ตังค์นึกว่าขอเหรียญ
1: ทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะมาดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยโอเคค่ะทีนี้กระดกปลายเท้าขึ้นค่ะเหมือนเดิมงอเข่าด้านขวาไว้นะคะแล้วก้มลงเอาเท่าที่ไหวเนาะแค่รู้สึกตึงพอนะคะไม่ฝืนจนเกินไปนะเปลี่ยนข้างค่ะว้าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคุณจ๊อบสำหรับวันนี
0: ้ก็จบภารกิจของเราแล้วฮะในวันนี้กับรูปแบบการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในลักษณะของออกแรงแบบบัดดี้เวิร์กเอาท์นี่ฮะเล่นสลับการกับบัดดี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมในช่วงเวลาเช้าไม่ทันนะฮะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่า T-Sport 7นอกจากรายการพวกเราหรือว่าโค้ชท่านอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพมากมายและสามารถพบพวกเราโค้ชไมค์โค้ชจ๊อบและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ทริปเราสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพ้นบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดาเลยก็เกือบแพ
3: ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้โห inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมา

0: เราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
1: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
2: More fun
1: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
2: More difficult
1: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือ Game on Tour กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
3: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
4: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
1: yeah
5: okay ครับ16 years old I'm from southern part of Thailand
1: ah thank
6: you hello my name is Fai I'm from central region and 16 years old nice to meet you guys
1: yeah what can you please introduce yourself to our children
7: Hello, nice meeting you. My name is Mai.
1: Mai.
8: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะMai จัง Mai จังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
9: I'm Yuki. I'm from Osaka, Japan. Nice to meet you.
10: My name is Yuji.
11: Yuji.
10: I'm from Nagoya.
11: Nagoya.
10: Nice to meet you.
11: Nice to meet you.
8: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
12: My name is Shogo.
11: Shogo.
12: Hi.
13: Shogo.
12: Aomori.
13: Aomori.
12: Aomori. Aomori.
8: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
1: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
11: พร้อม
1: Are you ready
11: Yeah
1: Let's go
14: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
15: very fast train
16: fast train and
15: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนอ่ะ
16: ชิงคังเซ็น
15: ใช่แล้วมันก็ very fast have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa really
14: you have to go เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
15: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
14: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
1: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
17: The Market Hunting
1: ตามล่าของในตลาดสด
14: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Huntingไกด์เด็กใบ้ลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คื ตึ้งอะไรดีอะไรดี
2: อะไรวะ
1: พร้อมมั้ยปึ๊บ
4: พร้อม
1: เรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
4: it seems to be the ball and have a red colorWhen you taste it, it will be bad smell, okay? Bad smell.
1: Bad smell. Red ball, red color.
4: Red color, like a ball, small. No, no. It's some kind of herb. Herb. Small ball, okay? Very small, but it's not a fruit, okay? A red. It have a root.
1: หมดเวลา go
4: let's go
1: go this way to the market
4: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
16: ๆ
18: พ
19: ี่โลพี่โล
18: พี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โล
20: พี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โล
18: พี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี่โลพี
14: ่เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
18: เอ๊ะどうしようこれでいいやも
16: う can I
18: buy this หอมแดง
1: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุลครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
8: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
18: not too large but small like yeah and it's usually on the king
14: it's usually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเพลงภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
18: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
1: fish
18: and
1: 10
18: and not
1: 9
18: not large
1: 8
18: small
1: 7 6
18: yeah and Thai and they love to
1: 4
18: and they love to
1: 3
18: sell on the
1: 2
18: box.
1: One
18: yes circle box
8: เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
14: มาพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุลใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
1: ้ What do we call this
21: So fish
1: fish
21: yeah
1: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
8: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
1: โจ
22: ้ใช่
1: โอเค
22: ได
1: ้หนึ่งนาทีครับ
22: โอเค
1: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง

0: หนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
1: โอเค it's a fish and
2: fish
1: and we love with ส้มตำ
2: ส้มตำ
1: ส้มตำ eat with ส้มตำ
3: you know ส้มตำ
1: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smell

0: 섬땀.
1: 섬땀.
2: 섬땀.
3: 섬땀. 섬땀.
2: 섬땀. 섬땀. 섬땀. 섬땀. 섬땀.
3: 섬땀. 섬땀.
2: You know what it is?
3: Fish, sometimes.
2: Smell that?
3: Smell, yeah.
2: Ready? Set, go! Turn it up, fire up.
1: Shop, this is Shoko. Shoko is so bad. เห็นหน้าก็ตลอดคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับเขาว่าให้มัน
3: fish ส้มตำปลา
4: หน้าแล้ว
3: ส้มตำ fish
2: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
3: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
5: ส้มตำปลาท
3: ูเชียวส้มตำปลาปลา
6: แม่
3: เว้ยปลา
5: ที่ไหน
3: เหรออย่าปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาม
1: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวทีนี้ก็ใบประมาณว่าส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
3: ปลาปลา
1: หนูว่าเขารู้แต่เขาหาไม่เจอ
7: พี่บ๊อบ
1: อยู่ไง
2: เขียนโดน
1: ดิ้งไงอยู่ใต้จมูกแล้วก็มี
3: ปลา
8: ปลา
3: วันปลาอย่า
8: ว
3: ันว่าส้มตำปลา

0: time for Laminis and Bicycles!
1: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็ขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดือนทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe is fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know.Flavor.
3: Flour.
2: Not flour. Flavor. Flour. บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: สิบ
2: the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
0: it's
2: Chip like a snack. Is it had a sour, right?
3: Sour.
0: Song.
2: Not sour.
0: Then. What the What do you think?
3: 2 minutes. I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay. เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
4: ไปต่อ
0: พร้อมนะ3 minutes. พร้อมแล้ว

0: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: สนุกI don't see any snack. It's dinner round. Do you have another snack? The round. Circle. Okay, I think I'll just take this.
2: และคำตอบข้อนี้คือข้าวเกรียบ
3: จบลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์คืออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
4: Okay, everybody, here is the old traditional style of Thai house, and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals, and wow, here's a river. So let's check it out. Go there.
5: Riba.
6: Riba.
5: Kawa.
6: Hi.
5: Riba.
7: Oh, yeah. Amazing!
8: Wait, and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
7: Oh, Meklong!
8: Meklong River.
7: River Meklong.
8: River Meklong. Maybe you can see a fly in at night.
6: Really?
9: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes,We have to make a special meal together.
6: Yeah.
9: Special meal. Okay, let's go.
6: Yeah.
9: Okay.
6: Yeah.
9: Hi.
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
10: ใช่ค่ะ
2: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
10: ์
2: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
10: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
2: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
10: ปลาทูยกปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
11: ข้าวสวย
10: beautiful rice นะคะไม่ชายนะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
2: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
10: ช
2: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
12: ได้ครับ
2: นี่คือ
13: hungry now
14: hungry
3: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วง wrap up
10: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ๊ยอิสเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weaving container
6: ค่ะ
10: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
6: ะค่ะ
10: หนูพูดว่า the old อุ๊ย oldโอค่ะเนี่ยโอเป็นไอ้ลูกตัวโอเป็น
6: สระ
10: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
6: A E I O U
10: นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
6: D
10: the old the O ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the O ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียง

0: ็นเยอะเยอะเยอะ
1: เยอะค่ะยะยักค่ะยะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
2: the
1: the university ค่ะ
3: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
4: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
5: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
6: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ
7: Leads to the first local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routes. It will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.
8: อย่าลืมนำคำกรอนสุนทรการเชิญฟังสาชมครองขันนองสายมหาสวัสดีที่ชมไปได้เที่ยวท้องลองขันไลเน้นนัดที
7: ่ All the Thai knows Thorn Phu maybe he is the most well known for Thai fairy tales like Pa Phai Mani Lakshana Wong or Kho ButAlso, he composed touring literature called Nirat.
9: ร่วมย่างบ้านวัดล้างเรือนลอยศพพุ่งถึงพงวงหย่อมไม้วัดใหม่ทงทองถงที่จิตตื้นแ
7: ห Apart from Nirat Inao and Ramphan Pilap, are now applied in tourism as a kind of cultural capital. That's why I have selected this Nirat Prapathom as a case study.As for developing Sun Thorn Phu intangible heritage in his Nirat to be the tangible one, at first I'm talking about the commercial use from my research project. The value-added local product have been found. For example, the case of Khun Pa Saan Sweet Shop. The owner now selected some kinds of sweets which were mentioned in Nirat.To recreate Sun Thorn Phu snack box for good market. His translation of Sun Thorn Phu was during the difficult time, all both men and I felt really grateful to you, my golden skin dear, who gave me kinds of food and sweet like mapan, dry gourds.And persimmon Chinese style snacks, palm seeds boiled in syrup, dried sir jackfruit, crystallized jelly, and many dry shrubs as if you were with me.
10: รับเสบียงสุนทรภู่ไหมคะ
7: Secondly, according to the historical place, some are near our university, mentioned by Sun Thorn Phu, will have been turned to be today's tourist site.10 sets of educational boards were produced with the insertion of modern technology for grabbing attention in order to inform both local people and tourists about the significant history and culture here. Moreover, this process was included in the local history and culture promotion. If Nirat Prapathom is regarded as a source of cultural capital, I'm nowintroducing the four traveling routes which can be appropriately rearranged in each trip. The first one is the round boat trip from Bangkok to Bang Yai, Nonthaburi. The second one is the round boat trip from Bang Yai to Klong Yong, Nakhon Prathom. The third one is the round boat trip betweenคลองโยงทุกคลองบางแก้ว and the last one is the round car trip from คลองบางแก้วทุกพระปฐมเจดีย์

0: Furthermore, it has been found from Nirat Prapathom that tourist participation activities can be set up in at least three ways. To follow the poet's way of natural observation, to follow the poet's route, and to imitate poet's activities mentioned in literature.
1: พอเราได้ความรู้จากอาจารย์ก็ทำให้เราเนี่ยมีเรื่องคุยมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีอะไรที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบ้านเราพอเรารู้ประวัติของบ้านเราเนี่ยก็ทำให้เรารักบ้านเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะค่ะ
2: อยากมาบวชรู้สถานศาลา
0: I do hope that my researchcan be a model of the practical use of Arthur Nirat in order to develop the community participation tourism. I mean that local people can earn their living from identities, local characteristics, or else mention in the involved Nirat in reinforce their own communities.

วันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยๆภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับนั้นนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to youนี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเนี่ยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมนะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนกับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะไอ้ขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับThank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ Thank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ
ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกอย่างนี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all right เป็นกันเองนิดนึงนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของ thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดอย่างนี้ครับมันก็แบบนั้นแฮ่แล้วเขาก็ no no no no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank youNo thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปแล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับ

0: อย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับ please จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่าPlease เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับSit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่แหละครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นี่นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment pleaseกรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถจะพูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับhold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนนะ I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้านี่นะครับโอ้ oh, I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับ Oh my God I'm so sorry

I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกเอาทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะเดี๋ยวนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรThat's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's alright Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's alright That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมแล้วก็แล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเองI'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาป่ะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็เดินเข้าไปนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ย my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มนะฮ่าฮ่าไฮนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับ

และก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ hope to see you again soon หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: In COVID-19 or in the pandemic situation, the automation and roboticsCan decrease the leaks of the healthcare service guide.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat r a e o r a e e o r can you read this word b a d b ลองดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O RA E E O A A E E O A This word B A Bus E O A A E E O A A E E O A And to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปmat mat ต่อไปhat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไป อ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง
ham เก่งมากคำที่สอง jam jam ต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวมั่งซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้

0: ปรียวตบมือค่ะ
1: everyone
0: ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 cat อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอcat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 ad add add อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's very bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามbad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมาก

ดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3

0: ใครเป็นเอ้ยใส่เมอะเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันน่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Crossed.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2
1: 3
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threeHospital ต่อไปกลุ่ม3
1: one two three

ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง1 2 3 นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 stadium 1 2 3 เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหม1 2 3 ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3 okay restaurant okay ต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3 museum museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงนะทุกคน1 2 3 เอาไหม1 2 3 post office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3 bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน1 2 3บาร์เบอร์ช็อปต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3

0: Library.
1: Library.
0: Very good. ต่อไป
1: bus.
0: Bus อะไร
1: bus station.
0: Bus station.
1: Bus station.
0: ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กวยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2
1: 3
0: very good 1 2 3 1 2 3ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นก็จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใคร2อนัสลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลา
1: บายบายชาลาลาลา
0: Thank you teacher
1: Thank you teacher
0: Thank you teacher
1: Thank you teacher
0: See you tomorrow
1: See you tomorrow
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะบายบายชาลาลาลา2รอบนะทำท่าด้วย stand up พร้อมกัน stand up 1 2 3 bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: A group of children named Yuri, Ang Tao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Tao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning,
2: teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก. Okay, และ คนต่อไป อุ๊ย เลือกไม่ได้ เอา เสื้อเขียวดีกว่าครับ.
3: My name is Ang Tao. I'm 8 years old.
0: ของสุดท้าย เชิญเลยครับ.
4: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how old?
5: 34!
0: Hey, 34! What's that? 34.
4: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg, son, which are like? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับ
6: ผมดีใจมากเลยครับที่ทีเชอร์มาผมถึงสวนหลังบ้าน
0: ทีเชอร์ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
6: ทีเชอร์มานี่ทีเชอร์เห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ครับ
0: ทางนี้ครับ ทางนี้เหรอโอ้ใหญ่มากเลยครับ สอนคำว่า ม้าภาษาอังกฤษว่า
7: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเป็นม้าทำจากไม้ wooden horse
8: เสียงดีชัดเก่งมากเดี๋ยวจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับโอ้ทีเชียร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเริ่มจากจุดไหนดีครับ
0: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับเดินตามพวกผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในกรงไก่ครับเห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า
9: farm animal แล้วมีตัวอะไรบ้าง
0: นกกระจอกเทศ ostrich เก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
10: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับ
10: เอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า
0: คากูดูดูดูฮะไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหม

0: เยอะเลยครับ
1: เช่น
0: ห่านหมูกระต่ายแพะไก่และก็เป็ด
1: เริ่มจากคำว่าเป็ดจัก
0: จัก
1: ได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ goose
0: goose
1: และกระต่ายคือ rabbit
0: rabbit
1: ชัดเจนครับ
0: แล้วก็หมู
1: โอ้หมู pig
0: pig
1: แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับ
0: อูดอูด
1: อูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยจริงจ้ะนั่นนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอุ๊ดอุ๊ดอ้อยอ้อย
0: เราหันไปหาสัตว์กันไหมครับ
1: Sure but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
0: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
1: เมื่อกี้ที่เจ้าก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
0: อยู่ตรงนู้นครับ
1: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
0: ได้ครับ
1: Let's go Come onตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย colored greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
0: แพะครับ
1: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
0: goat
1: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
0: กินได้ทุกอย่าง
1: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
0: แครอทครับ
1: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
0: ครับ
1: ยูโอ้กินเยอะมาก
0: ใช่คร
1: ับ โอ้ดึงด้วย
0: เขาดึงอย่างเดียว
1: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
0: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
1: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
0: hen
1: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
0: rooster
1: ทีเจอร์แกรกได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
0: ครับ
1: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
0: ครับ
1: อ่ะเย้
0: ไข่ไก
1: ่สองฟองแล้ว
0: ผมครบแล้วครับ
1: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
0: ไข่เจียว
1: โอเคจัดให้ครับ
2: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
0: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
1: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
0: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
1: ้บ้านต้นไม
0: ้ซิปไลน์
1: ก็มีครับ
0: แล้วก็เด้งดึงคร
1: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
0: water slide
1: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
0: tree house
1: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
0: ปลาย
1: แล้วน้องยูรีครับคิดว่า teacher greg ตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
0: สไลเดอร์ครับ
1: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
0: ก็เร็วมากๆนะครับ
1: ยูรีเล่นให้ teacher ดูก่อนหน่อยไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
1: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
0: เป็นเชือก
1: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
0: climb the rope
1: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
0: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
1: ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต
0: ่เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
1: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับ

0: หยุดหยุด
1: ว้าว
2: พี่เจ้าต่างนะครับ
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
2: ครับ
1: เดี๋ยวดูของซีจะมันจะเร็วแค่ไหนครับ
2: โอเคครับพี่เจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
0: ครับไม่กล้าเลย
1: โอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ see you soon 3 2 1ว้าวเป็นยังไง
2: โอเคไหมครับ
1: โอมากเลยสนุก
2: พี่เจ้าครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
1: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ที่จะกระโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
2: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
1: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่า zip line ก็ปิดเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
2: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
1: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปผู้ที่จะไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเชอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ ready steady go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเชอร์อีกทีเชอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าทีเชอร์เล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่นI am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นจับแน่นไปโอ้เย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3บ๊ายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้ว โอ้ โอ้ Bye. ว้าว
2: ทีเชอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเชอร์ครับ
1: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆรู้บ้างด้วยนะ
2: ครับ
1: life jacket
2: life jacket
1: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเชอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
2: เพื่อทีเชอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
1: จมน้ำ
2: ใช่ครับแล้วใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
1: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
2: เป็นเล่นน้ำครับ
1: เล่นน้ำ
2: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
1: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ
2: คร
1: ับรออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วครับ
3: พร้อมยังค่ะ
1: Let's go ไป

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทําให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทิเช่ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลย
1: ทิเช่ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: หินอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: ครับหนูให้ไข่เอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ life jacket
5: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ
6: Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.
2: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
8: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันสงสัยมันยิ้มแล้วยูรี่ว่ายังไงครับ
1: ก็น่าจะอิ่ม
8: นะเอ๊ะอิ่มแล้วใช่ไหม
1: โบนให้ใส่เลยแม่
9: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออ very good เออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ sorry sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please? Could you say that again please? ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please? Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่สองค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอัง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี

0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของคำ
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดี

0: จ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
1: ใช่
0: ครับเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ค
0: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
1: ม
0: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์นั้นใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
1: ี
0: เลยตัดสินใจได้ว่าอะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
1: ู่มีแววมั้งนะ
0: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค่ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
1: โอเค
0: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
1: ครับ
0: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
1: ประกายนะ
0: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทําอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่ตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้ามีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปนี้ไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้ารอบแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอย

0: ที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะ
1: นั่นไงเรือดำน้ำ
2: นั่นไงน่ะเรือดำน้ำ
1: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนั่งรอรถน้ำ
2: ดำน้ำ
1: เอ้ยแววเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่า
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
1: แต่เรือดำน้ำ
2: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี
6: ้ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
1: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
7: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
8: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
7: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
8: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกังวลไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
7: ์โอเค
8: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
7: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
8: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นถึงแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
7: ่
8: นในวันเดียวจนวันหนึ่งอะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
7: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
0: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อะ
9: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
10: ลากูไปเลยไม
2: ่ยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเหรอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
10: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: ขาถอแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะ
4: ฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอะ
2: ไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ป๊อปบอยโอ้ป๊อปบอยโอ้ป๊อกอะโอ้ป๊อกอะ
8: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
7: ครับ
8: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
7: ี
8: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
7: ครับ
8: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4ล้าน3นะคะคลิปเดียว
7: คลิปเดียว
8: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
7: ครับ
8: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่ายามทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบยามทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมายามก็ได้ตัดสินใจแบบอ่ะลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
7: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
8: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือแยมจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยแยมจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
7: โอเคอ
8: ย่างที่2แยมจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
7: ์คาแรคเตอร์
8: อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของยามแล้วก็ เป็นเทคนิคที่ยามถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
7: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
8: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงพอเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่า

0: ณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้ละ
1: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือ

0: ดูกหรือเปล่าล่ะเสียงเป็ดนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว
0: ่
1: าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดีมันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไปมันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สอง
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไร
0: บางคน
1: แบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงาน

0: ประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
1: อ
0: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแย้มมากที่สุดเลย okay. คือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำ
1: mm-hmm.
0: ได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แย้มอยากจะเป็น
1: ครับ
0: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแย้มและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแย้ม
1: mm-hmm.

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทําได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาวอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่เอ๊สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันถ่ายง่ายๆเน
0: าะหนูน้อยบุกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบุกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยบุกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
2: เหนื่อยจังเลยอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งเนี้ยมันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
3: อ๋อเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่มะนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
2: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
4: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยเหรออ
2: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
4: โอ้ได้อ๋อดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่อง4ดีกว่านะเฮ้ยช่อง4อ่ะโอ้ช่อง4เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guysประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชัยโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับพอไปคิดน้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าซะแก่เลย
2: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซฟายเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรืออีกเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเรา2คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไปนะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เน
2: า
1: ะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำสั่งในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Five TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ Food Fit for
2: Five แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
2: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
1: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ espresso
4: Espresso, like what?
3: Yes.
4: This is not an espresso.
3: Huh? Espresso.
4: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
3: Huh? In Thailand, espresso.
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะครับ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาจะบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้าแหละครับฝรั่งถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee ครับไหมครับพี่เอ็กครับ
3: ครับ sorry I will make it for you again
5: ดี
4: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
3: skim
5: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% นี่นะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็จะได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
3: มีครับผม
5: ดังนั้นจัดสิครับ
3: ไปครับ
1: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
2: ครูพี่เนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
1: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
2: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหม